0: ขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7 แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
4: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุง

0: ยังชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา8นาฬิกาเพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
2: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจ ส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวช

0: พันธ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
3: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
2: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
3: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงปราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬา

0: เอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชภูลเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพันธ์ได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15

0: 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่สามพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อยสองคนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคม

0: คมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะคุณหมอคะทำไมในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยในมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
5: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะคือโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
4: ค่ะ
5: ซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้
4: อ
5: นะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขวัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อเอามาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักๆหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อค่ะไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบปรับปลายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68อะค่ะก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการอาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสักสองสัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสมีเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะค่ะ
4: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
5: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้า

0: ของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าคุณจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่มเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนเนี้ยค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
0: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉี่หนูนะคะหรือเรียกเลปโตสไปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงเฉียบพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยอะค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียค่ะต้องบอกว่าไข้ฉี่หนูนี่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนนะคะเป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรงผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่อมไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องอะกล้ามเนื้อน่องนะคะได้มากๆนะโดยเฉพาะตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะเจาะจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไม่ตามตัวทั่วไปอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉี่หนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปแล้ว 3-4 วันละอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลืองมีตัวเหลืองหรืออาจจะมีค่าไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วๆไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้การแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมออะค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉี่หนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี่ NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจก็พบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีแปรหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำเราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลเพาะเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ 1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายแล้วก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้นะคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
0: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉี่หนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกัน ้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอน

0: ช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไปลุยน้ำนะคะนานๆหรือแช่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่จะต้องสัมผัสน้ำกันแช่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการให้ยาถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ขี้หนูนะคะมันก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กนะคะที่น้อยกว่า8ปีเหล่านี้เป็นต้นหรือหญิงให้นมบุตรหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่างเพราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากและถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันอันนี้นิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันเหล่านี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะต้องประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
1: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีFTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
5: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดู

0: การผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง 11.50 สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
1: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าของผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์เนี่ยผมคิดว่านิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาคืนคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า 11.50 ตังค์เพราะค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเงี้ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าความมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
0: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้อยู่รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวบุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale นำเสนอผ่านแนวคิดสมุดกระแสพลิกบทบาทใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมสู่หมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข่าวเล่าประเด็น
4: จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง2027ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดสินสมุดกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียลีจากประเทศจีนนางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามูระจากญี่ปุ่นนางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเล่ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยนับเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
5: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นมันจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซลเข้ามา
4: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุดกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
6: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วก็สร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
4: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่

0: เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปมาริชโยรายงาน
1: ปิดท้ายที่การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพลังการตรวจสอบจากภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทรัพย์สินของนักการเมืองไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายต่างๆอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป
3: การที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
2: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
3: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.นะครับทุกข้อมูลที่แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับขั้นสูงสุดหากในมีกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนักการเมืองหรือผู้แจ้งเบาะแสมาแจ้งว่าเขากระทำความผิดเนี่ยครับทราบโดยชัดเจนหรือว่าโดยการสันนิษฐานเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้งดำเนินคดีนะครับเหล่านี้ทางปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นในประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางปปช.หรือทางรัฐเนี่ยก็จะคุ้มครองท่านตามกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
2: สำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในระดับที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านตัวได้ตลอดเวลาการเปิดบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและร่วมกันยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
1: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนการแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่ายๆโดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อนแต่ว่าถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันช่วงแรกกับประวินามัยบ่ายคล้อยนะคะและช่วงหน้าวันนี้เป็นช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะจะคุยกันถึงเรื่องของเสมอภาคเท่าเทียมสตรีนิยมแบบไทยนะคะกับและคุณกุลดาฮวบสวรรค์นะคะโดยอาจารย์ดร.ศิระนุกุลกิจค่ะช่วงหน้าติดตามได้จากอาจารย์นะคะส่วนวันนี้ทิศทางข่าวของเรานะคะต้องเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศหน่อยนะคะ

0: วนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
1: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
2: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเราเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
1: คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
3: เป็นคนที่เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
0: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
2: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
0: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา256830 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพุธที่30 กันยายนค่ะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันกับประวินไมยไบ

ร้อยนะคะและวันนี้รายการเราจบเร็วหน่อยค่ะจบตอน8:30 นนะคะและจากนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามการถ่ายทอดเสียงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กันนะคะก็จะเป็นแบบนี้3วันวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันที่2ตุลาคมด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจุฬาทุกท่านด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำค่ะเรายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องเด่นประเด็นร้อนเลยที่เป็นวาระสำคัญแล้วก็ยังต้องติดตามเรื่องของฟ้าฝนการระบายน้ำในช่วงนี้ด้วยนะคะมีคำเตือนหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดเท่าที่ตรวจสอบจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้สรุปถึงสถานการณ์ในตอนนี้นะคะว่ามีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยทั่วประเทศมีอยู่29จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ไล่มาที่ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็สุรินทร์ด้วยนะคะก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นครัวเรือนก็ประมาณ2,600,000กว่าคนได้นะคะ940,000ครัวเรือนค่ะรวมไปถึงในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้สรุปถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำแล้วก็การเยียวยาของรัฐบาลนะคะก็พูดถึงเรื่องของทิศทางของฝนก่อนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีกำลังอ่อนลงแล้วก็ฝนเคลื่อนไปทางฝั่งตะวันออกนะคะปริมาณน้ำฝนก็น้อยลงเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะหลังจากที่มีการเปิดระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรก็จะมีการพิจารณาต่อนะคะว่าจะมีการระบายเพิ่มหรือไม่ซึ่งถ้าปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเนี่ยก็จะกระทบต่อพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใต้แนวเขื่อนนะคะแล้วก็ที่รับลุ่มภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพราะว่ามีคันกั้นน้ำที่มีความสูงแล้วก็ยังมีความจุเพิ่มที่จะรับน้ำได้อีกพอสมควรนะคะแต่ว่าต้องประเมินให้ดีว่าจะกระทบยังไงบ้างในส่วนของการระบายน้ำค่ะตอนนี้เนี่ยจังหวัดสมุทรปราการทางกรมชลประทานก็มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำที่จะช่วยมาเสริมให้มีการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะอันนี้ก็คือแผนของการเร่งระบายน้ำขณะที่กทมค่ะฝนเนี่ยต้องไม่มีตกมาเพิ่มนะคะซึ่งถ้าไม่มีฝนเพิ่มการระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมสูงที่ถนนกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้เนี่ยระบุไว้ก็คือ6จุดด้วยกันอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะก็คือรามคำแหง24ศรีนครินทร์นวมินทร์ลาดพร้าวสุวินทวงศ์แล้วก็พัฒนาการ53เป็นส่วนของพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกทมก็เร่งการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังค่ะศักยภาพการระบายน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะก็คาดว่าบริเวณที่ยังท่วมอยู่ฝั่งตะวันออกเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มนะคะซึ่งดูจากพยากรณ์เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรีบระบายน้ำในช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีฝนส่วนของสาธารณสุขนะคะที่นายกลงพื้นที่ไปที่คลองจันร่มเกล้าก็พบว่ายังมีปัญหาเรื่องของบริการสาธารณสุขนะคะล่าสุดก็จะมีการตั้งสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะให้ประชาชนมารับบริการถ้ามีเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็การติดต่อประสานงานเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆส่วนหลายโรงเรียนเนี่ยนะคะโรงเรียนในสังกัดกทม.ตอนนี้ก็มีการประกาศปิดช
เพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่ายัง

คงได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะคะขณะเดียวกันที่ต้องเตือนนะคะที่อาจจะมีระดับน้ำสูงอยู่หลังจากนี้เนี่ยก็คือในพื้นที่แม่น้ำแม่กลองใน3 จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะคะที่ยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำ2 วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เติมเข้ามานะคะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังสำหรับผู้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะคะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองของกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะคะทางปภ.ก็มีการประกาศแจ้งเตือนออกมาด้วยค่ะนอกจากนี้ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีข่าวเรื่องเหมืองแร่เก่ามีน้ำทะลักออกมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะกับแตกเนี่ยไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองนะคะแต่ว่าเป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4 กิโลเมตรเป็นจุดที่ใช้ดักตะกอนและกักเก็บน้ำค่ะซึ่งกรมควบคุมมลพิษก็เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจนะคะก็จะรอผลการตรวจว่ามีตะกั่วอยู่หรือเปล่าส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะกรมชลมีการหน่วงน้ําลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขื่อนรับน้ําอยู่ที่ 97% ของความจุนะคะก็ยังมีพื้นที่ความจุที่จะรับน้ําได้เพิ่มเติมแล้วก็ถ้าฝนไม่ได้ตกเพิ่มเติมน้ําไม่ได้เข้ามาเพิ่มก็จะอยู่ในการบริหารจัดการนะคะก็ขอให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะขณะที่ภาคตะวันออกค่ะสถานการณ์จากเมื่อวานที่มีฝนตกเพิ่มเติมมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีนะคะเมื่อคืนเนี่ยผ่านจุดสูงสุดแล้วปัจจุบันน้ำก็น่าจะเริ่มลดลงถ้าเกิดว่าฝนตกน้อยลงนะคะมวลน้ำที่ผ่านกบินก็จะไปสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยย้ายมานะคะจากพื้นที่ลุ่มน้ำส่วนระยองก็เฝ้าระวังที่อำเภอแกลงแล้วก็น้ำจากอ่างประแสที่ล้นสปิลเวย์จะไปที่เมืองระยองตอนนี้ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันส่วนที่สระแก้วระดับน้ำยังทรงตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หลายจุดเลยที่ตอนนี้เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะคุณเอกภพก็บอกว่าสถานการณ์น้ำในวันนี้เนี่ยหวังว่าประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารก็จะนำข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปขยายต่อนะคะให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็รับฟังหน่วยงานต่างๆเพื่อตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือว่าตัดสินใจในการจะอพยพนะคะก็ระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารกันให้ดีนะคะตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าในการประชุมครม.นะคะก็มีการพูดถึงแผนระยะยาวที่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมด้วยแล้วก็ประเด็นการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยในคณะรัฐมนตรีก็จะตั้งงบกลางนะคะที่จะหมดในวันนี้ค่ะ2,000 ล้านนะคะเป็นงบกลางที่เอามาใช้ในการเยียวยาเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอดูเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูนะคะส่วนทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์โดยรวมนะคะสำหรับน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในรวมก็ถือว่าดีขึ้นนะคะหลายจุดระดับน้ำลดลงแล้วโดยเฉพาะคลองแสนแสบเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่ช่วงต้นคลองถึงบริเวณใกล้วัดเทพลีลาส่วนพื้นที่ชั้นในถนนสายหลักที่กลับมาใช้ได้แล้วนะคะอย่างเช่นวิภาวดีรังสิตนะคะส่วนหมู่บ้านชินเขตลาดพร้าว80เนี่ยหลายๆจุดก็เริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ว่าที่ยังมีปัญหาก็คือฝั่งตะวันออกค่ะยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลาดกระบังซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์นะคะแล้วก็ยังมีคลองที่เชื่อมต่อเนี่ยปริมาณน้ำมากเพราะว่าเป็นคลองสายยาวส่วนที่มีนบุรีเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นสายไหมยังต้องติดตามน้ำล้นข้ามคลอง6 วาสายล่างจากฝั่งจังหวัดปทุมธานี

ันนี้ด้วยนะคะก็คาดว่าภายใน2 วันนี้ค่ะถนนสายหลักประมาณ90%ก็จะกลับมาแห้งแล้วก็น่าจะสัญจรกันได้ตามปกตินะคะส่วนสายรองอาจใช้เวลานานกว่าขณะที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่เป็นแอ่งกระทะนะคะก็อาจจะใช้เวลาประมาณ7 วันค่ะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายนะคะที่ทางผู้ว่าก็บอกว่าต้องเร่งดำเนินการนะคะเป็นเป้าหมายที่จะทำให้น้ำเนี่ยลดลงให้ได้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็สภาพพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งพื้นที่แอ่งกระทะค่ะที่ต้องเร่งกู้สถานการณ์เลยนะคะก็คือที่คลองจันทน์ร่มเกล้าราชกระบังตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะก็จะเร่งดึงน้ำออกในระดับน้ำที่คลองสายหลักลดลงแล้วก็เอื้อต่อการระบายนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กทม.นะคะกำลังระดมนะสภากำลังต่างๆเครื่องสูบน้ำใดๆมาเดินหน้านะคะระบายน้ำออกในจุดหลักๆนะคะก็บอกว่ายังมีเรื่องที่มีน้ำผุดตามท่อนะคะในบางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นพระโขนงนะคะบอกว่าเป็นผลชั่วคราวมาจากการเร่งสูบแล้วก็บายพาสน้ำมวลใหญ่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะขณะที่ระดับน้ำในคลองหลักก็ยังสูงนะคะก็เลยเกิดแรงดันน้ำย้อนขึ้นตามท่อระบายน้ำชั่วคราวเมื่อระดับน้ำในคลองหลักลดลงเนี่ยปัญหาน้ำผุดก็จะคลี่คลายแล้วก็แห้งไปเองนะคะดังนั้นก็ขอให้ไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยกทม.เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลัก3 แห่งนะคะก็คือที่บึงมักกะสัน45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบางซื่อก็45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ที่พระโขนงอีก60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกำลังระบายเนี่ย150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ใช้เรือผลักดันน้ำเร่งระบายในคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังอยู่ในระดับที่คันกั้นน้ำรองรับได้นะคะส่วนน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยถ้าดูจากเมื่อคืนคาดว่าอยู่ที่ประมาณ2 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งต่ำกว่าคันกั้นน้ำที่สูงเกือบ3 เมตรนะคะก็จะกระทบเฉพาะชุมชนนอกคันกั้นเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ยืนยันจากกทม.นะคะดังนั้นก็ดูเรื่องของการเร่งระบายน้ำแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือการช่วยเหลือประชาชนนะคะผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจุดหลักได้รับการดูแลมากขึ้นแต่ว่ายังมีชุมชนขนาดเล็กแล้วก็อาคารลึกในซอยที่เข้าถึงยากก็ปรับระบบจัดส่งอาหารให้เขาผลิตเองเป็นหลักนะคะถ้าไม่พอก็จะให้โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาเนี่ยช่วยผลิตแล้วก็จัดส่งตรงไปในพื้นที่ลดขั้นตอนจากส่วนกลางนะคะนอกจากนี้ก็ขอสนับสนุนรถยกสูงเพิ่มนะคะมีเรือเจ็ตสกีของภาคเอกชนค่ะที่จะลำเลียงอาหารเนี่ยไปในซอยแคบๆนะคะแล้วก็ใช้ระบบโซเชียลลิสเซนนิ่งใช้สายด่วน1555ติดตามการร้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งดำเนินการตามเคสไปแล้วกว่า300คนค่ะก็กำชับให้ติดตามทุกเคสจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือนะคะดังนั้นในพื้นที่ที่น้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะกทม.ก็บอกว่าจะทยอยทำบิ๊กคลีนนิ่งนะคะทำความสะอาดถนนแล้วก็เก็บขยะชิ้นใหญ่อย่างเช่นตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์ใช้ระบบจับคู่เขตนำกำลังคนกับเครื่องจักรจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาสนับสนุนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของกทม.นะคะส่วนฝนรอบใหม่ที่อุตุเตือนนะคะก็คือช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมค่ะแต่ว่าคาดว่าจะไม่แรงเท่ากับรอบที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะก็เตือนกันเรื่องของสภาพอากาศการจัดการน้ำนะคะแล้วก็ขอให้ในทุกพื้นที่เลยเนี่ย
น้ำ

0: แห้งไวๆนะคะชีวิตปกติจะได้กลับมาเหมือนเดิมเร็วๆด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งปัญหาผลพวงจากน้ำท่วมนะคะก็คือเรื่องของการเร่งเคลียร์สัมภาระตกค้างของการบินไทยเนี่ยแหละค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้บริหารของการบินไทยก็มีการขีดเส้นแล้วนะคะบอกว่าต้องการที่จะเคลียร์สัมภาระตกค้างให้ได้ภายใน72ชั่วโมงนะคะที่ผ่านมาก็บอกว่าขาดแรงงานที่ติดน้ำท่วมแล้วก็ทำให้เที่ยวบินเนี่ยดีเลย์ไป100%เลยนะคะต้องจ้างคนเข้ามาสมทบแล้วก็ใช้ทหารเจ้าหน้าที่ AOT เนี่ยเข้ามาเสริมทัพด้วยนะคะก็บอกว่าต้องการจะเซ็ตซีโร่ก่อนแล้วก็จัดการให้จบนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเยียวยาผู้โดยสารด้วยนะคะซึ่งคุณชัยเอี่ยมสิริค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยนะคะก็บอกว่ายอมรับเลยว่าช่วง26-27กันยาเนี่ยเที่ยวบินล่าช้า100%นะคะก็ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพื่อจะจัดการกับกระเป๋าที่ตกค้างนะคะตอนนี้เนี่ยเหลือตกค้างอีก5,600ใบนะคะก็ถือว่าสูงมากนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ประสานแล้วนะคะประสานกับทาง AOT ให้จัดเจ้าหน้าที่มาเสริมแล้วก็ขอกำลังพลจากกระทรวงกลาโหมกองทัพอากาศอีกกว่า100 นายมาช่วยจัดการกระเป๋าสัมภาระส่งคืนให้กับผู้โดยสารโดยเร็วนะคะบางส่วนเนี่ยเปิดให้ผู้โดยสารมารับเองที่เทอร์มินอลบางส่วนก็จะขนส่งไปให้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยวิธีการก็คือจ้างผู้ขนส่งมารับ2 บริษัทแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะคะที่ AOT ช่วยประสานให้เป็น3 รายนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งผ่านเพจ Facebook ของการบินไทยไปด้วยนะคะก็บอกว่าพยายามเคลียร์กระเป๋าให้ได้หมดแล้วก็เซตซีโร่ใหม่ค่ะส่วนไฟล์ใหม่เนี่ยจะไม่ให้มาปะปนกับกระเป๋าที่ตกค้างก็จะให้รับไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้3 วันในการเคลียร์กระเป๋านะคะแล้วก็ต้องดึงแรงงานกลับมาให้ได้อันนี้เนี่ยเรื่องสำคัญเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะการบินไทยก็มีการตั้งโต๊ะให้ผู้โดยสารเนี่ยมาแจ้งความเสียหายเพื่อรับการเยียวยาจากกระเป๋าที่ตกค้างเที่ยวบินที่ดีเลย์นะคะก็อาจจะตั้งจุดภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิส่วนลูกค้าสายการบินอื่นเนี่ยตัดสินใจโอนให้กับรายอื่นมาทำแทนนะคะแล้วก็เรื่องของคลังสินค้าคาร์โก้ของการบินไทยเนี่ยตอนนี้ล้นค่ะล้นมากก็ให้ลูกค้าเนี่ยมารับสินค้าโดยเร็วด้วยนะคะปัญหาที่คุณชายบอกนะคะก็คือพนักงานที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานได้เนี่ยมีเป็นจำนวนมากกว่าที่บริษัทคาดไว้เพราะว่าติดปัญหาน้ำท่วมคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อาศัยกันอยู่รอบๆสนามบินสุวรรณภูมิค่ะก็ต้องใช้แรงงานกว่า500 คนนะคะแบ่งเป็นพนักงานที่มีใบอนุญาตแล้วก็แรงงานทั่วไปวันนี้เนี่ยเข้ามาได้200-300 คนโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะแล้วก็มีใบอนุญาตที่มีความต้องการมากนะคะก็ดึงพนักงานการบินไทยพนักงานใหญ่ให้มาช่วยขณะเดียวกันก็ต้องเรียกพนักงานที่ขาดงานไปเนี่ยกลับมาทำงานแล้วก็ให้เงินชดเชยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถามว่าเป็นเพราะพนักงานสไตรค์หรือเปล่าคุณชัยบอกว่าไม่จริงนะคะแต่ว่าพนักงานเนี่ยก็มีความจำเป็นส่วนตัวแล้วก็ฝ่ายบริหารก็ได้รายงานสถานการณ์ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะนะคะก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแต่ว่ายังมีกระเป๋าตกค้างอยู่เนี่ย5,600ใบที่ต้องเร่งเคลียร์ให้เสร็จนะคะในช่วง3 วันนี้นะคะอันนี้ก็เรื่องใหญ่ของทางการบินไทยเลยนะคะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็วันนี้รายการของเราจบเร็วนะคะแล้วก็หลังจากนี้ค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังได้ติดตามการถ่ายทอดเสียงนะคะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำวันนี้กันนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง

0: ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินนาไมบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์วันอังคารมิติโลกมิติไทยโดยคุณกวีจงกิจถาวรเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย TDRI วันพุธคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และ2เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning โดยดร.ภัทูสิริรัตนการสัปดาห์ที่3จัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนร่วมอัปเดตทิศทางประเทศในอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:05 นถึง 8:55 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส
1: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา256830 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือ

0: อบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทีมถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568จากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในวันนี้ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569ค่ะควบคุมการถ่ายทอดเสียงโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณัฏยางามโรจนวณิชอำนวยการถ่ายทอดโดยท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควบคุมการออกอากาศโดยคุณวิรัตแววอารามควบคุมคิวโดยคุณอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์และคุณพันธิดาหนูขาวช่างประจำห้องถ่ายทอดสดนี้คือคุณโอชาสนทรและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ปริณุชัยนิตรับหน้าที่ในการดูแลคุณผู้ฟังในวันนี้และตลอด3วันที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะคะในวันนี้ผู้ฟังก็จะได้เห็นภาพชัดเลยกับสิ่งที่ทีมงานได้ถ่ายทอดให้ผู้ฟังผ่านทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ผู้ฟังจะต้องไม่ลืมที่จะโหลดติดไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะในช่วงเช้าของวันนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องบอกว่าบรรยากาศยังไม่มีฝนนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่น่ายินดีมากๆเลยทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ต้องบอกคุณฟังแบบนี้ค่ะว่าบัณฑิตทุกคนกำลังจะก้าวออกจากครัวมหาวิทยาลัยไปพบกับโลกอีกใบที่เรียกว่าตลาดแรงงานโลกที่เปลี่ยนกว่าในตำรานะคะและโลกที่บางอาชีพกำลังเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันบางอาชีพก็กำลังจะเปลี่ยนรูปแบบไปโดยว่าโลกของเราตอนนี้ก็มีทั้งเทคโนโลยีหรือแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์เสียงที่คุณผู้ฟังได้รับฟังอยู่นี้ก็จะเป็นเสียงจากในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในทุกๆครั้งก่อนเริ่มพิธีเราก็จะได้ยินเสียงของซียูคอรัสนะคะที่จะมาร่วมบรรเลงบทเพลงกับเราภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับวงดนตรีนี้นะคะ CU Chorus หลายๆท่านที่ได้เห็นงานของ CU Chorus ก็คงจะทราบกันดีว่าเป็นชมรมนักร้องประสานเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีจุดเริ่มต้นมาย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2515แล้วล่ะค่ะเริ่มจากแนวคิดที่จะจัดตั้งวงนักร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ขับร้องงานสำคัญและงานพิธีการต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ต้องบอกว่าซียูคอรัสนั้นเป็นการสร้างการรับรู้อย่างเป็นทางการย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2516ในช่วงนั้นทุกท่านก็จะได้รับฟังซียูคอรัสผ่านพิธีสำคัญนั่นคือวันทรงดนตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นซียูคอรัสก็มีบทบาทสำคัญในงานพิธีการของมหาวิทยาลัยหลายๆงานเลยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังได้ไปรับฟังเสียงของซียูคอรัสในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ

ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา CU Chorus ก็มีบทบาทสำคัญในงานพิธีกรรมมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยก็น่าจะได้เห็นภาพชัดเลยสำหรับ CU Chorus นะคะและ CU Chorus เองก็เป็นต้นแบบให้กับวงนักร้องประสานเสียงให้กับหลายๆมหาวิทยาลัยจากนิสิตรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อๆมาเสียงของ CU Chorus จึงไม่ได้เป็นเพียงเสียงเพลงแต่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและความทรงจำที่สืบทอดต่อๆกันมาด้วยล่ะค่ะเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะคือเพลงจุฬาบัณฑิตบทเพลงที่เพิ่งจบไปนี้มีความพิเศษในฐานะที่เป็นเพลงประจำรุ่นของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยล่ะค่ะและเพลงต่อมาคือเพลงลาแล้วจามจุรีเพลงนี้ถือกำเนิดในปีพุทธศักราช2483ประพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลสองศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการเพลงไทยทั้งสองท่านนี้ทำให้บทเพลงนี้เป็นการบรรเลงที่จับใจผู้ฟังทุกคนโดยวงสุนทราภรณ์ในช่วงนั้นที่ผ่านมาต้องบอกว่าลาแล้วจามจุรีนั้นมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งน่าประทับใจในช่วงเวลานั้นด้วยล่ะค่ะครูเอื้อก็ได้นำวงดนตรีมาบรรเลงในงานเฉลิมฉลองต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีก็เป็นบทเพลงที่กำลังขับกล่อมผู้ที่กำลังรอเข้ารับพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงนี้ด้วยล่ะค่ะ

คุณฟังคะและในบรรดาบัณฑิตที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้อาจมีบางคนที่เคยเป็นสมาชิกของซีอูคอรัสด้วยบางคนอาจจะเคยผ่านการซ้อมครั้งแล้วครั้งเล่าเคยยืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมวงเคยต้องฟังเสียงคนข้างๆไปพร้อมกับการควบคุมเสียงของตัวเองและเคยเรียนรู้ว่าการร้องประสานเสียงที่ดีนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ใครคนหนึ่งคนใดร้องดังที่สุดหรือเพราะที่สุดแต่เกิดจากการที่ทุกคนรู้ว่าเสียงของตนเองควรอยู่ตรงไหนในเสียงของส่วนรวมเมื่อมองย้อนกลับไปเป็นประสบการณ์ที่ดีและมีความหมายมากกว่าการที่เราได้เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวซียูคอรัสนั้นได้เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ฝึกวินัยความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นการรับฟังและการปรับตัวเข้าหากันซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นทักษะที่วันหนึ่งจะต้องติดตัวออกไปในโลกดิจิทัลโลกที่ไกลกว่ารั้วมหาวิทยาลัยและมีคุณค่าอย่างมากเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริงบางคนอาจไม่ได้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเลยด้วยซ้ำแต่การรู้จักฟังก่อนที่จะส่งเสียงการรู้ว่าเมื่อไรควรเป็นผู้นำและเมื่อไรควรเป็นส่วนหนึ่งของทีมรวมถึงการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดโดยไม่ทำให้เสียงของคนอื่นนั้นหายไปสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนจากสมาชิกของซียูคอรัสที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกันและในขณะนี้พวกเขาเหล่านั้นกำลังจะจบออกจากรั้วจามจุรีจากอดีตจนถึงปัจจุบันประสบการณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มอบให้กับเหล่านิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบด้านและมั่นคงทำให้ทุกคนได้รู้ว่าหลายๆคนที่เคยส่งเสียงเพลงให้ผู้อื่นในวันแห่งความสำเร็จแบบนี้มีคุณค่าเพียงใดค่ะ

ในวันแห่งความสำเร็จเช่นวันนี้คำว่าขอลาอาจเป็นคำที่อยู่ในใจของบัณฑิตหลายคนขอลาจากห้องเรียนที่คุ้นเคยขอลาจากอาจารย์และเพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันขอลาจากชีวิตนิสิตที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่ายังมีเวลาอีกตั้งมากมายแต่การลาในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่กลับมาเพราะบางสถานที่ต่อให้วันหนึ่งเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอีกแล้วเราก็ยังมีที่อยู่มีที่อยู่ในความทรงจำของสถานที่แห่งนั้นเสมอวันนี้บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจกำลังก้าวออกไปยืนในพื้นที่หนึ่งบางคนกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานบางคนศึกษาต่อบางคนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้ชีวิตจะเดินทางไปทางไหนแต่นั้นไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะ

ในช่วงเช้าของวันนี้บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะมีทั้งหมด4คณะด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังรวมรอบเช้ามีบัณฑิตทั้งสิ้น 1,510 คนคณะแรกคือคณะครุศาสตร์คณะที่2คณะนิติศาสตร์คณะที่3คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการคณะสุดท้ายของรอบเช้าคือวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 1,510 คนค่ะสิ่งที่คุณผู้ฟังได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงเพลงร่มจามจุรีขออภัยค่ะเป็นเสียงเพลงของชื่อเพลงว่าจากจุฬานะคะในขณะนี้เป็นเวลา 8:46 นาทีผู้ฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th และทางแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ค่ะผู้ฟังหากมีข้อความถึงเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถฝากกันไว้ได้ทางสายหมายเลขของเรา02-218-3975-7หรือจะส่งมาได้ผ่านแพลตฟอร์มของเราทางทุกช่องทางค่ะ

ในขณะนี้วงดนตรีซีอูคอรัสได้กำลังเดินออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและในขณะนี้เหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังรอรับเสด็จซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าในช่วงเช้าจะมีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 1,510 คนส่วนช่วงบ่ายจะมีทั้งหมด 1,615 คนในช่วงบ่ายจะมี6คณะนะคะก็จะมีปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์กิตติคุณรางวัลเงินทุนวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในระดับปริญญาบัณฑิตและคณะรัฐศาสตร์สุดท้ายเลยคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาค่ะคุณฟังสามารถที่จะเดินทางมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียงแค่การ์ดหนึ่งใบก็มีความสุขมากแล้วนะคะคุณฟังสามารถที่จะแสดงออกว่าคุณฟังภูมิใจในตัวบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแค่ไหนโดยที่ไม่ต้องนำของขวัญหรูหรามามอบให้กับบัณฑิตเลยล่ะค่ะแค่เพียงเดินทางมาหรือจะส่งเป็นข้อ

ความผ่านทางจุฬาเรดิโอพลัสของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหลายๆท่านนะคะประทับใจกับวงดนตรีซิยูคอรัสที่เพิ่งมาร้องประสานเสียงให้พวกเราได้รับฟังกันไปอย่างที่เล่ากันเลยนะคะว่าซิยูคอรัสนั้นมีความสำคัญในการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายๆหน้าทำให้ประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและสีสันสืบสานรักษาคุณค่าของเพลงประสานเสียงและเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ศิลปะการขับร้องประสานเสียงให้คงอยู่ต่อไปนานเท่านานด้วยล่ะค่ะเราบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่แสดงออกถึงการขอลาไปแต่การขอลานั้นก็เป็นการขอลาไปเพื่อเติบโตแล้ววันหนึ่งเราบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้กลับมายืนตรงนี้ในฐานะที่เป็นคนที่เติบโตขึ้นกว่าเดิมคำว่าเติบโตขึ้นกว่าเดิมนั้นดูจะลึกซึ้งและมีความหมายสำหรับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังอีกส่วนหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะให้กำลังใจบัณฑิตได้ก็คือการรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเรานี้แหละค่ะในตอนนี้เรามีเว็บไซต์ใหม่ของจุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทาง jularadio.car ค่ะjula.ac.th นะคะก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือคุณผู้ฟังจะติดต่อเราผ่านทาง LINE Official Account ก็ได้นะคะโดยที่เซิร์ชว่า @แล้วก็จุฬาเรดิโอค่ะ Facebook ของเราก็มีดูแลคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะคะเซิร์ชว่าจุฬาเรดิโอและที่อุ๋มย้ำบ่อยๆเลยนะคะคือหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ02-218-3975-7ค่ะในขณะนี้เราบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเฝ้ารับเสด็จนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วค่ะศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์ดร.วิเลอร์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเฝ้ารับเสด็จนะคะโดยมีผู้แทนบัณฑิตชายและหญิงผู้แทนนิสิตชายและหญิงทูลเกล้าถวายพวงมาลัยผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าถวายสูจิบัตรและจากนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จเข้าห้องรับรองชั้น1กรรมการสภามหาวิทยาลัยรองอธิการบดีคณบดีผู้อำนวยการและผู้ช่วยอธิการบดีกำลังเฝ้ารับเสด็จณห้องรับรองชั้น1ค่ะและพระองค์ท่านจะได้ทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดเยี่ยมจากนั้นจะเสด็จออกจากห้องรับรองชั้น1และเสด็จขึ้นสู่ชั้น2โดยลิฟต์เสด็จไปยังห้องรับรองชั้น2เพื่อทรงฉลองพระองค์ครุยเสด็จออกจากห้องรับรองชั้น2เสด็จลงชั้น1และจากนั้นจะได้เสด็จเข้าสู่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับคณะแรกที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นจะเป็นคณะครุศาสตร์ซึ่งมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร644คนลำดับที่2คือคณะนิติศาสตร์534คนลำดับที่3คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการ51คนค่ะและลำดับสุดท้ายวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย281คนรวมบัณฑิตในรอบเช้ามีทั้งสิ้น 1,510 คนนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะฟังเรากันด้วยนะคะทั้งทางจุฬาเรดิโอพลัสค่ะและทางเว็บไซต์ใหม่ของเราด้วย jula.ca.jula.ac.th และขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะที่ส่งกันมาทาง LINE Official ของเรา @jularadio ค่ะมีผู้ฟังสอบถามมาทางหลังใหม่ด้วยนะคะบอกว่ามีการถ่ายทอดภาพหรือเปล่าภาพนี้จะเป็นการถ่ายทอดผ่านทางเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะ

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของเราถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านจากครั้งแรกมานะคะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งแรกแห่งกรุงสยามนั้นมีกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรเวชศาสตร์บัณฑิตซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตเป็นวาระแรกในพุทธศักราช2473ค่ะในขณะนี้เป็นเวลา 8:57 นาทีคุณฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสซึ่งในวันนี้เราถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับคุณฟังได้รับฟังกันทั้งหมด3วันด้วยกันก็คือวันนี้วันที่30กันยายนพรุ่งนี้1ตุลาคมและวันศุกร์ค่ะ2ตุลาคมบัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น3วันด้วยกันและช่วงเช้าของวันนี้ไม่มีฝนเลยถือเป็นช่วงเช้าที่ปลอดโปร่งและร่วมแสดงความยินดีไปกับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังเดินทางมาคุณผู้ฟังถ้าไม่ได้มีรถส่วนตัวนะคะก็จะดีมากเลยเนื่องจากว่าจะได้ลดการจราจรที่ติดขัดและสามารถที่จะมาใช้บริการรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องหาที่จอดรถกันด้วยแต่ทางเราก็จะมีที่จอดรถดูแลคุณผู้ฟังด้วยเช่นกันหลายจุดเลยนะคะถ้าคุณผู้ฟังได้เข้าไปใน Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะเห็นภาพที่เหล่าบัณฑิตกำลังนั่งรอรับเสด็จด้วยชุดคุยที่เป็นชุดที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกรุ่นเลยล่ะค่ะบรรดาญาติมิตรก็ปรารถนาที่จะถ่ายรูปกับชุดคุยนี้การสวมคุยก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะแต่สำหรับจุฬาลงกรณ์ของเราจะเป็นแบบนี้เป็นการสืบสานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันต่างๆในเวลาต่อมาด้วยนะคะถ้าลองมองเข้าไปภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ฟังจะเห็นว่ามีการประดับตกแต่งธงไตรรงค์ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยเราค่ะแล้วก็จะมีผู้แทนขององค์กรและผู้แทนของภาคีทางวิชาการต่างๆมานั่งอยู่แถวหน้าเป็นบรรดาคณาจารย์ผู้ใหญ่และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเราค่ะนั่นก็หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสักขีมีชาติเป็นสักขีและมีพระรัตนตรัยเป็นสักขีพระรัตนตรัยก็คือโต๊ะหมู่บูชาที่ผู้ฟังได้เห็นอยู่ซึ่งเป็นโต๊ะหมู่บูชาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธรูปนั้นมีความหมายถึงพระพุทธเจ้าและอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ฟังสังเกตคือในงานพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้มีเพียงแค่พระพุทธรูปแต่หน้าพระพุทธรูปนั้นประดิษฐานพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกสังเขปได้เชิญพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่เป็นพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมอย่างละผูกมาผูกอยู่หน้าห่อผ้าตาดนะคะแล้วก็จะมีไม้ประกบคัมภีร์บอกว่านี่คือพระธรรมสังเขปก็คือพระไตรปิฎกสังเขปอยู่เบื้องหน้าพระพุทธรูปนั้นด้วยนั่นแปลว่าการปฏิญาณของบัณฑิตนั้นปฏิญาณต่อหน้าพระธรรมด้วยค่ะและมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา5รูปหมู่สงฆ์5รูปนี้ถือเป็นสังฆะและพระสงฆ์มาเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่เหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งก็มีความหมายว่าการปฏิญาณนี้กระทำต่อหน้าพระสงฆ์และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์ได้ประทับอยู่ตรงนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ร่วม
ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสักขีแห่งมหาสันนิบาตด้วยล่ะค่ะผู้ฟังที่มาแสดงความยินดีกับเราบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะได้เห็นว่าเราบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นั่งอยู่ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งตระหง่านอย่างสง่าอยู่ณใจกลางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่ประยุกต์ให้สอดคล้องกับการสร้างโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่คือโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรูปแบบนี้ได้รับอิทธิพลจากพระอุโบสถวัดราชาธิวาสนะคะซึ่งออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ค่ะในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำลังทรงฉลองพระองค์ครุยและเสด็จออกจากห้องรับรองชั้น2เพื่อเสด็จลงชั้น1และกำลังจะเสด็จเข้าสู่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วค่ะภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย้อนกลับไปเมื่อช่วงก่อสร้างเริ่มในปี2481และแล้วเสร็จในปี2182ต่อมาในพุทธศักราช2506ได้มีการต่อเติมปีกออกไป2ข้างตัวอาคารดังที่เห็นในปัจจุบันผู้ฟังจะเห็นว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับในช่วงเช้านี้นะคะถ้าคุณฟังจะเข้ามาแสดงความยินดีกับเราบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณฟังสามารถที่จะโดยสารรถประจำทางมาได้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางเมืองดังนั้นคุณฟังเดินทางได้สะดวกมากๆเลยนะคะและในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จเข้าสู่ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วค่ะ

0: และในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงคมและประทับพระราชอาทค่ะลำดับถัดไปศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
2: ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละออง

0: ระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ในวันนี้นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลยิ่งแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตและบัณฑิตโดยทั่วหน้าข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ลำดับต่อไปศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะ
2: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคม2568พิจารณาเห็นว่าพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ชาติและนานาชาติพระเกียรติคุณและคุณูปการควรแก่การยกย่องเทิดพระเกียรติเป็นแบบอย่างสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอประธานถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเชิดชูเกียรติให้ปรากฏสืบไปลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานกิจการและการดำเนินการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ในรอบปีการศึกษา2568จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยโดยนโยบายเติบโตรอบทิศมีนิสิตเป็นศูนย์กลางรวมถึงขยายบทบาทการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมและวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์พัฒนาก้าวเข้าสู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในรอบปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง4ด้านดังนี้ด้านการผลิตบัณฑิตในปีการศึกษา2568มีนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับกว่า 41,000 คนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีกว่า 30,000 คนและระดับบัณฑิตศึกษากว่า 11,000 คนร้อยละ60อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านการเรียนรู้รูปแบบนันดีกรีโดยมีหลักสูตรรวม447หลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตมีการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการฝึกงานสหกิจศึกษาและโครงการความร่วมมือกับภาคธุรกิจภาครัฐและภาคสังคมทั้งในและต่างประเทศทั้งยังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสุขภาวะที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นการสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายมีการดำเนินการต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยปรับเพิ่มทุนจาก800กว่าล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 1,000 ล้านบาททั้งนี้เป็นทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากแหล่งทุนของมหาวิทยาลัยคณะสถาบันทุนกู้ยืมทุนภายนอกและทุนบริจาคจัดสรรทุนทั้งสิ้นกว่า 12,500 ทุนด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงผ่านการขับเคลื่อนโครงงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆเป็นแหล่งทุนภายนอก448โครงการงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทและเป็นแหล่งทุนภายในกว่า 2,900 โครงการงบประมาณกว่า670ล้านบาทในรอบปีที่ผ่านมามีผลสำเร็จจากรางงานวิจัยระดับชาติระดับนานาชาติและรางวัลนักวิจัยรวมทั้งสิ้น

0: 361รางวัลด้านการบริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ XL ตลอดจนส่งเสริมและโครงการที่เป็นประโยชน์ในเชิงบริการสังคมและสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนผ่านการนำผลวิจัยมาประยุกต์กับการพัฒนาพื้นที่จริงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยนิสิตและชุมชนด้านศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมทั้งด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์เพื่อสร้างบรรยากาศทางศิลปะวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยและสังคมโดยมีจำนวนโครงการและกิจกรรมรวม544ครั้งมีจำนวนผู้เข้าชมกว่า 350,000 คนมีการรับชมผ่านโซเชียลมีเดียกว่า19ล้านครั้งทั้งยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศการเดิมงานตลอดช่วงปีที่ผ่านมาสะท้อนถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี2568ถึง2569จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานที่จัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนและความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพอันโดดเด่นด้านการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากลในปีการศึกษา2569มีผู้สำเร็จการศึกษารวม 1,038 คนประกอบด้วยดุษฎีบัณฑิต494คนประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง255คนมหาบัณฑิต 2,906 คนประกาศนียบัตรบัณฑิต76คนปริญญาบัณฑิต 6,224 คนและอนุปริญญา82คนบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยศวีสายฟ้าคณบดีคณะครุศาสตร์จะได้เบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
2: กราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนายกัมปนาถภวังคนันท์นางสาวกิติมามุ่งวัฒนานายกุลชาติจันทะโชโตนางสาวคมจรัสแก้วชัยเจริญกิจนางสาวจินจุธาสุวรรณคัมภีระนายจิรายุเตชะมานะพงศ์นางสาวจินพรมดีนายชนัทอินทกนกนางชรินรัตน์ทองเป็นใหญ่นางสาวชัชวันตะผัดนายชัยวัฒนพัฒน์เหล่าสัตว์นายนัทดนัยบุตรพลับนางสาวทรัพย์สิริเที่ยงพูนวงศ์นายธนกฤตทรัพย์สินนายธนวัฒน์ช่วยบำรุงนายทาวินไหลทองนางสาวธิติรัตน์สมบูรณ์นางสาวนิสาชนภาวงศ์นางสาวเนรัญชลาจารุจิตนายปวริศปิงเมืองนางสาวปิ่นการวัชระปานนางปุณิกาเดชารวีโรจน์นางสาวพรทิวาพรมน้ำฉานางสาวพันพัฒน์กฤตเพชรนางสาวพฤทยาเลิศมานพนางสาวพัชนามหพันธ์นายภาคินัยสุนทรวิภาสนางสาวมินทราทันตเวศนายโยงชิกโจนางระเบียบแสงจันทร์นางสาวรุ่งพรกลายประยงนางสาวรุ่งรัตน์ผลสวัสดิ์นางสาววันนีสุดจิตจูนนายวรุษอินทริศนางสาววลัยตันติวิทย์โกศลนายวสันต์นาคเจริญวารีนางวิชุดาเตือนตรานนท์นางสาววิภาพันธ์มักขุนทศพันโทหญิงสรานันท์อนุชนนายสวภพเทพกสิกุลนางสาวสิริธิดาชินแสงทิพย์นางสุทธิดาธาดานิตินายสุทธิรักษ์แสงจันทร์นางยูสินเตี้ยนนายอภิวัตกุมพิโรนายอมานัตจันทระวิโรจนางสาวอวสดาการภูมีนางสาวอับส

0: สิริเอี่ยมประชานายอัศวินลิ้มชัยเจริญนายอัมพลชุมยวงครุศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกฤตนิชาสุจริตนางสาวกมลวรรณศรีมาลัยนายกฤตวิทูลวัฒน์ชีวตานนท์นางสาวกวิศราโชติวานิชเสถียรนายการโสมใสนายกิตติภพพินิชการนางสาวกีรณาผาคำนางสาวกุลสตรีมันทิกะนายขจรวิทย์แก้วสุขใสนางสาวคณินวสาเชียงอินนางสาวคินชิดอูนายจักรนรงอินพหลนางสาวจันทิมันจันทรัตนายจิรพัฒ
1: น์ในขณะนี้ครุศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะผู้ฟังกำลังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568นะคะและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น644คนที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตัวเลข644อาจเป็นเพียงจำนวนที่เราได้ยินในพิธีวันนี้แต่เบื้องหลังตัวเลขนี้644เส้นทางที่แตกต่างกัน644ความพยายามและ644เรื่องราวของการเดินทางกว่าจะมาถึงวันนี้ของบัณฑิตครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเรียนในคณะนี้ไม่ใช่เพียงการเรียนให้รู้ว่าจะสอนอะไรค่ะแต่ต้องเรียนรู้ด้วยว่าจะทำให้คนอีกคนหนึ่งเรียนรู้ได้อย่างไรบัณฑิตจำนวนไม่น้อยคงเคยผ่านวันที่ต้องเรียนอย่างหนักผ่านการทำงานกลุ่มการนำเสนอการออกแบบกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ผ่านการทำวิจัยตลอดจนการฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริงและเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องเรียนในฐานะฝึกสอนสิ่งที่พบอาจแตกต่างจากที่อยู่ในตำราเพราะผู้เรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งแผนที่เตรียมมาอย่างดีนั้นอาจจะถูกพังทลายลงไปในไม่กี่นาทีบางวันอาจจะต้องเป็นทั้งผู้สอนผู้ฟังผู้ให้คำแนะนำและผู้แก้ปัญหาคงมีหลายวันที่ในช่วงที่บัณฑิตอาจจะเคยเหนื่อยในฐานะนิสิตอาจเคยถามตัวเองค่ะว่าเอ๊ะเราเรียนหนักไปเพื่ออะไรแต่ดูวันนี้สิคะคุณผู้ฟังมีคำตอบอยู่ตรงหน้าแล้ว644คนกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งถือเป็นหลักฐานของความเพียรพยายามเหล่านั้นจากวันนี้บางท่านอาจเป็นครูบางท่านอาจเป็นนักวิชาการนักวิจัยนักการศึกษาหรือการทำงานในวิชาชีพอื่นแต่ไม่ว่าทุกท่านจะเลือกเดินทางเส้นไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ครุศาสตร์ได้มอบไว้ให้คือความเข้าใจว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้เริ่มต้นเฉพาะในห้องประชุมใหญ่ๆหรือนโยบายระดับชาติเท่านั้นบางครั้งมันเริ่มต้นจากคนคนหนึ่งที่ทำให้อีกคนหนึ่งเรียนรู้ที่จะคิดได้ด้วยตนเองดังนั้นในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงวันที่ประเทศไทยมีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในคณะครุศาสตร์อีก644คนเท่านั้นแต่เป็นวันที่คน644คนซึ่งผ่านการเรียนในศาสตร์ของการพัฒนามนุษย์กำลังก้าวไปเจอกับผู้คนอีกนับไม่ถ้วนค่ะที่ผ่านมามีหลายๆท่านนะคะที่ก็ได้ประสบความสำเร็จและมีศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี2569ที่ได้จบจากคณะครุศาสตร์และทำประโยชน์ในหลากหลายสาขาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ดร.ปณิตาวรรณพิรุณรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญพลอากาศโทยุทธศักดิ์ภูลสุวรรณรองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ลักษณะสิริรองศาสตราจารย์ดร.วัชรพลวิบูลยสุรินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์ประภาผ่านพ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มิ่งขวัญภาคสรรชัยรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชิตเทพประสิทธิ์ดร.สรินดาจามอนมานอาจารย์ธิดาพิทักษ์สินสุขและนายอิทธิพงศ์กฤษดากรณอยุธยาค่ะ ก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ครั้งหนึ่งได้เคยให้การศึกษากับผู้คนเหล่านี้ด้วยนะคะเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งและเราเอง

0: วิทยุจุฬาก็ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สู่คุณผู้ฟังด้วยความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันค่ะ
1: เกตเกลี้ยงนางวิจิตราแสงวิจิตนางสาววิภาวดีมุ
0: ลีให้คุณผู้ฟังได้รับฟังคำกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
1: ยุรออนสยามน
2: ใจน้องพี่สีชมพู
3: คำกล่าวแสดงความยินดีจากนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์สุรเกียรติเสถียรไทยเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: เนื่องในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีนี้ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านอย่างจริงใจบัณฑิตทุกท่านได้เข้าศึกษาทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะได้ความรู้ได้ทักษะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบให้วันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะมีความยินดีที่ได้จบการศึกษาแล้วก็จะออกไปสู่ถนนของการทำงานต่อไปถึงแม้ว่าเราเรียกว่าเป็นการจบการศึกษาแล้วแต่ผมก็ต้องเรียนว่าในชีวิตจริงการที่จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นการเริ่มชีวิตใหม่อีกแบบนึงท่ามกลางโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมที่นิสิตทุกคนก็เห็นอยู่บัณฑิตทุกคนก็เห็นอยู่ทั้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากความรู้และทักษะทั้งหลายที่นิสิตได้รับมาจากการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นตัวช่วยให้นิสิตสามารถเดินเข้าสู่ถนนสู่อนาคตซึ่งเป็นถนนเส้นใหม่ของนิสิตได้ด้วยความมั่นคงได้ด้วยความประสบความสำเร็จทุกประการผมจึงขอแสดงความยินดีและขอให้นิสิตได้ใช้ทักษะได้ใช้ความรู้และได้อาศัยความสำคัญของจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยให้ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่เรารักและเราหวงแหนอย่าลืมนะครับว่าเกียรติภูมิของจุฬาคือเกียรติภูมิของการรับใช้แผ่นดินของการรับใช้สังคมขอให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือการศึกษาต่อไปดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการครับ
5: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ยานิชเชียงทองนางสาวชยานีรัตนสุวรรณนางสาว
0: นี้คารุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะคุณฟังคะหากเราย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์ของการศึกษาไทยก็จะพบนะคะว่าเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของประเทศของเราในหลายยุคหลายสมัยมีครูและนักการศึกษาเป็นกำลังสำคัญอยู่เสมอค่ะและหนึ่งในสถาบันที่มีบทบาทในการสร้างบุคลากรเหล่านั้นมาอย่างยาวนานก็คือคณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2500นับเป็นคณะที่7ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยแยกแผนกวิชาครุศาสตร์ออกจากคณะอักษรศาสตร์เจตนารมณ์สำคัญในครั้งนั้นไม่ได้มีเพียงการผลิตครูเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะเป็นครูอาจารย์และผู้บริหารทางการศึกษาได้ศึกษาวิชาการและการวิจัยทางครุศาสตร์อย่างกว้างขวางและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สูงขึ้นโดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาเป็นคณบดีคนแรกจากวันนั้นถึงวันนี้เรื่องราวของคณะครุศาสตร์จึงไม่ได้ถูกเขียนไว้เพียงในประวัติของมหาวิทยาลัยเท่านั้นหลายคนออกไปเป็นครูหลายคนออกไปประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพและสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นค่ะว่าจากการที่คณะครุศาสตร์ได้ยกย่องศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาสังคมและประเทศชาติรวมถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพและสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองคือคำว่าครุศาสตร์ที่มีความหมายกว้างกว่าการผลิตคนหนึ่งเพื่อให้ยืนอยู่หน้าชั้นเรียนเท่านั้นแต่เป็นการสร้างนักการศึกษาหนึ่งคนที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งโรงเรียนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งประเทศได้ค่ะให้คุณฟังได้รับฟังบรรยากาศภายในหอประชุมจุฬา

0: องค์กรมหาวิทยาลัยค่ะ
1: นายพศรุตแช่มช้อยนางสาวพันลพรพระฉายนายพละพลจันรัตนายพลวัฒน์ชาววรานนท์นางสาวพิชญานิชูเลิศนางสาวพิษณีอุ่นคำนางสาวพิมพ์ระพีพันอารามนางสาวพิริยาพรไข่นันนางสาวเพียงดาวด่านลักษณะโยธินนางสาวแพรวาศิลปะชัยนายเฝ้าซานหลังยานายนางสาวพัทรานิตภูลสันติวัฒนานายพานุพงษ์แก้วสนิทนายภูมิพัฒน์แก่นสากลนางสาวมนศิชาอุ้ยสิงนางสาวมาทาวีสุขเลิศแล้วนายมูฮัมหมัดฮาริสจิมันนางสาวเมวดีจันสัชนาลัยนายศกรอดุลยะฤทธิกุลนางสาวรัตาแสวงศิลป์นางสาวริสกีนาบิลลาเตะนางสาวรักษนารีม่วงคำนางสาวลัลลนาสิงห์ดีนายวรพงษ์แสงเพชรวัฒนกุลนายวัฒนัยใจธรรมดีนางสาววราพรเวชสารนางสาววริศราวัฒนานายวริศวรวิวัฒนางสาววัชินีวงสาวิทนางสาววันวิสาอยู่คงนางสาววิสุตาบุญเย็นนายวุฒิพัฒน์ยอดเพชรนางสาวสศิรพัฒน์สอนศรีวสุทนางสาวสศิวิมลชิมพาลีนางสาวศิรพัฒน์สอนเติมกล้านายศิรยศด่านสกุลนายศิรวิทย์เรืองอ่อนนางสาวสิรินภาโพคานันนางสาวศิวพรบุญเปกตระกูลนายสุภกรยานวุฒิพงษ์นายสุพนัทอาริยานุวัฒน์นายสรวิทย์พึ่งรอดนายสรวิทย์วัจตรากูลนางสาวสร้อยสุดาปันเนตรนายสวัสดิ์ชัยสวัสดิ์วรธรรมนางสาวสิตานันท์แก้วใจดีนางสาวศิรพัฒน์รัตนะนางสาวสิริกรสำลีรางกูลนายสุจิตสมเวชนางสาวสุชาวลีเอียดทองนางสาวสุพิชชานภาสวัสดิ์นางสาวสุภัทราบุญหอมชื่นนางสาวสุรางคณากิตธรรมรงวรกุลนางสาวอนงออนฤทธีรังสรรค์นางสาวอนัญญาบุญประเสริฐนายอนาวินจานรัตนางสาวอภิชยาถ้วยทองคำนางสาวอภิชยาลีลาพัตตนางสาวออนจิลาเสนาสีนางสาวอรไทยดอนสมไพรนายอัครินเอี่ยมอารีรัตนางสาวอังควิภาแก้วทองนางสาวอันรัญญาอับเดลฮาดีนายอัมมรินหอมระรื่นนางสาวอารยาทองพลนางสาวอิงอันชุ่มบุญยืนยงนางสาวอิสริยาเกิดขำนายเอกวิทย์โอภาสพินิจคารุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นายกนวัฒน์ปานหงษานางสาวกฤตพรโชคช่วยพิรมนายกฤตสดิษฐ์ต้นแขมนางสาวกัญญานัททุ่งจันทร์นางสาวกัญญารัตน์มีภูคำนายกิตติพรสุ่มเข็มทองนายกิตติพัฒน์ตรีรัตน์ฤกขเวทนางสาวกุลธิดากุลสุนางสาวแก้วพันลดาสายกระสุนนางสาวขวัญข้าวบุญสิทธิ์นางสาวเขมจิราพึ่งแดงนางสาวจิดาภากุลฉัตรสิรินางสาวจิดาภาพึ่งพรามนางสาวจุฬาลักษณ์นาคศิลานางสาวชนะการแซ่ลิ้มนางสาวชนละธรเมธสุวรรณนายชาญยุทธรอดเซนนางสาวชุติมาคำแหงคำนางสาวชูฮาดารักราชเดชนายโชคชัยใหม่จันทร์นางสาวโชติกาเสนพงษ์นางสาวธิตาพรนิยมนางสาวธิติการปัจจุนาพรนางสาวธิตินันพันโพคานายธิติพงษ์เหมือนแตงนายธิติวัฒน์กองอังกาบนายนกฤตชูหนูนายนัฐกิจปลื้มวงโรจน์นางสาวณัฐพรดีเสมอนายณัฐวัฒน์พิมานนางสาวนัทธิดาถารัตนายตุลยวัฒน์สุวรรณเวียงนางสาวทัศนีศรีสุขนางสาวที่คำพรโสมนนายเทพิทักษ์สว่างวิทยวัฒนานายธนกรกัวนายธนพลบูรพานายธนพัฒน์ปุญสิรินายธนัญชัยลาทองนายธนาคารวงชัยนางสาวทมนพันพัก นายธรณิตชูมากนายธริศธานวันนางสาวธัญนัทลิ้นเนี่ยวนางสาวธัญธรพลราชมธิดารัตน์โชติการนายทีนิธินวลกลิบนายนครินทร์รักยงนายนวภูมิพุ่มวิเศษนายนันทกรศรีวังนายนิติกรนามประเสริฐนางสาวนิมาชาโมรานายนิรพัฒน์ทหารณะนางสาวบัญชิตาคุยศรีนางสาวบุญนดาเสือวงนางสาวปัทมาพรแตงรัตนานางสาวประพิชยาเป็ดแก้วนางสาวปราณิสาสุทนนางสาวปัชวนันเต็มรามนางสาวปัญญาพรเผ่าพันนายปันนวัฒน์ผ่องใสนางสาวปาณิสาสัตวุฒิว่าที่ร้อยตรีหญิงปานเลขาทองปานนางสาวปิ่นมนัสเนตรสุริวงศ์นายเปสนสุขสบายนางสาวพรธีราแก้วคำนางสาวพรนัชชาบอกสันเทียนางสาวพรพิชายาเสร็จนางสาวพัชราคงเจริญนายพัฒนชาติกุลแก้วนางสาวพันหทัยชูงานนายพิษพงษ์นินเอกพิยาดาพิมพันดีนางสาวพิมชยาบุญเลิศนางสาวพิมวิไลวงวิชยาพรนางสาวพิริยาพรธงยศนางสาวเพชชราพรลีสกุลปราณนางสาวภักพรชินบุตรนายภพธรรมกรรมการนางสาวภักธิราคงคารักนายภักภูมิเจนเจษดานางสาวภักขวดีโพชัยรัตน์นายพัทรชนนท์กอแก้วนางสาวพัทรนิตรัตตรัชตะนนทวีนางสาวพาพันธ์พานุรัตน์นายภูมิระพีเข็มเลิศนายภูรินโสพลวุฒิสกุลนายภูวนาถก้อนเมฆนางสาวภูสนิสาบุญสร้างนางสาวมยุรการผ่องพันงามนางสาวมุชิราแดงเพชรนางสาวรมิตาหันอิทธินันนางสาวรวิภาอินสุวรรณนางสาววันวิภาทองสีขำนางสาววรรัตน์แก้วสารนางสาววรัญญายอดประเสริฐนางสาววรรณรัตน์บุญยะทลังนางสาววรรณราจิรทนังนางสาววารินทริธรหนูเกลี้ยงนายวิทยาโคตรอาสานายวิภูติอินสมนายวิรัตสันวลันตกุลนายวุฒิพัฒน์เทียมสุวรรณเลิศนางสาวเวทิตาเจเรประพานนายสุภกฤตไกรสอนแสนนางสาวสลารัตเชยชมนางสาวสันจิตาสันสนะศิลปาการนายสามารถสิริชาเครือนางสาวสุกัญญากุศลนางสาวสุนันทินีวณิชถนอมนางสาวสุภมาศชัยศรีนายอนนท์มาศแสงนายอภิรัตวิจารนายอัคพลจันอ้นครุศาสตร์บัณฑิตนางสาวกนกรสเฮประโคนนางสาวกมลชนกเที่ยงน่วมนายกมลภูถนอมพงษ์นางสาวกรพิชาหนูเรืองนางสาวกันนิกาสุขใสนายกฤตานนท์เผ่าพงศินนายกฤติพงษ์เลขะเจริญกุลนายกวินสิทธิสุเมธนายกัสมาภักดีอนันต์นายกันทรกรชัยแก้วนายกิติพรอินธรรมนางสาวอุ่นกุลหญิงหอมบุพผานายคณากรยิ่งสุขนางสาวครองขวัญสุทธินายจักรีวัฒน์วันสัมผัสนายจิตวัฒน์ปั้นทองนายจิรวัฒน์ที่มานนนางสาวจิรัชยาคูณพันนายจิรวัฒน์พัฒสิริวิทย์นางสาวจุธารัตน์ชิงเล็กนางสาวชลิดาสีสูงเนินนางสาวชุติการมะลิย้อยนายชุติพลแท่นทรัพย์นายชวนพลสัจจวัฒนากิจนายชัชวิทย์จำประสมนางสาวยานิสาคำมั่นนางสาวยานิสาชื่นปลีนางสาวถายิกามีสอนนางสาวธิตาพรท่านทรัพย์ธิติมาแก้วหอมดีหม่อมหลวงธิติยาพรฉัตรชัยนางสาวธิติรัตน์มียันนางสาวณดาดางนายนภัทร

0: ลานนท์นายณรงค์ฤทธิ์ไผ่เลี้ยงนายณัฐกฤตเพชรคล้ายนางสาวณัชยาพงประวัตินางสาวณัชชาภัทรวงพิชิตนายณัฐนันผิวอ่อนดีนายณัฐภัทรพุทธสุภะนายณัฐวุฒิสุขสำราญนางสาวนิสานันแก้วสังนายกฤษณันดีวิจารนายตันติกรสุทนนางสาวธีรดาสุวรรณรัตน์นายทรงพลแสงบุญเรืองนายทิวทัศน์เสริมสำราญนายธนบดีลำสมุทรนายธนพัฒน์นิอาวรนายธนพัฒน์ลีสุวรรณนายธนวัฒน์น้อยเสวีประเสริฐนายธนวัฒน์นาสำแดงนายธนวัฒน์ภูภากรนายธนวินชินนวิโรธไพศาลนางสาวธนัญญพัฒน์พั่วงามนางสาวธนิตศิการอาจสาลีนายธรรมทัตตันติเสวีนายทันรัตนสิริกุลชัยนางสาวธัญลักษณ์เหล่ามาลานายธีรเทพนุชสวัสดิ์นายธีรพัฒน์คงสกุลนายนนนาทีจิตรังสรรค์นายนพพลบัวทองนางสาวณภัสสรสุวรรณรงค์นางสาวณรัฐพรศรีสุขนางสาวนวพัฒน์เลิศสิรินายณัฐพงศ์วงประเสริฐนางสาวนันทิชามูลชมพูนางสาวบุญรักษาช่วยรอดนางสาวปณิตาพึ่งแย้มนายประดิพัฒน์พรมโสภานางสาวปัญญาพรปรีดีนายปัณณธรพรมอารักษ์นางสาวปานรพีสุทธิธรรมนายปิยวัฒน์พุ่มเหลงนายปิยศักดิ์พาชอบนางสาวพนิษนันบุญปานนางสาวพันแสงรุ้งกิตติจันทวานิชนางสาวพัศชนเรียนทัพนายพลอมรกิ่งวันนายพัสุธรโกมลทัศน
1: ์ในขณะนี้ครุศาสตร์บัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะผู้ฟังคะท่ามกลางบรรยากาศของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้เราจะเห็นของขวัญมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้ตุ๊กตาข้อความแสดงความยินดีรอยยิ้มแล้วก็ภาพถ่ายที่หลายครอบครัวคงจะร่วมกันเก็บเอาไว้ดูนานเนิ่นนานนะคะแต่หากถามว่าของขวัญชิ้นไหนที่มีค่าที่สุดสำหรับบัณฑิตในวันนี้บางทีอาจไม่ใช่ของขวัญที่อยู่ในมือเลยก็ได้ค่ะเพราะใจคือของขวัญที่ดีที่สุดคือหัวใจของพ่อแม่และครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมาตลอดหลายปีคือหัวใจของอาจารย์ที่ไม่ได้มอบเพียงความรู้แต่เฝ้ามองลูกศิษย์ค่อยๆเติบโตจนถึงวันที่สามารถเดินออกไปสร้างเส้นทางของตัวเองคือหัวใจของเพื่อนที่ครั้งหนึ่งเคยนั่งเรียนด้วยกันเคยเหนื่อยเคยหัวเราะเคยช่วยกันทำงานแล้ววันนี้ได้มายืนอยู่ในห่วงแห่งความสำเร็จด้วยกันและที่สำคัญที่สุดคือหัวใจของบัณฑิตเองหัวใจที่เคยเหนื่อยแต่ยังไม่ท้อหัวใจที่เคยล้าแต่ยังไปต่อหัวใจที่เคยผิดหวังแต่ยังกลับมาเริ่มต้นใหม่ผู้ฟังสามารถที่จะแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตได้แค่เพียงให้หัวใจกับเหล่าบัณฑิตค่ะ
0: นางสาวสุจีพรพงประเสริฐนางสาวสุทธรากิตินันนายสุพนัทเพชรหนุนนายสุพนัทศรีสวัสดิ์นายสกุลเกียรติแสงแก้วนางสาวสิริการชะลองรำนางสาวสิรินดานิยมพันธ์นางสาวสิริภาพรเนินงามนายสุขสกุลปังแลมาเสนนางสาวสุจีราจำปาทิพย์งามนางสาวสุชาดาเจริญสุขชัยชนะนางสาวสุทาวันเหมือนศรีนายสุปรีชาปรีชาสุทธิกุลนายสุรนัทสิทธาเศรษฐ์นายสุรปดินสุคนธานางสาวสุรัสวดีมุทิตานางสาวแสงอรุณแก้วทองนางสาวอชิรยาแสงวิภาสนภาพรนายอติพัฒน์สงเคราะห์นางสาวอนิญญาพวงจำปานางสาวอภิชยาสุดโลกนางสาวอริตาพรประสิทธิ์นายอะหมัดแก้วสลัมนายอายุวัฒน์ทวีรัตน์นายอิทธิชัยกลิ่นสังนายอิสรางามฉลวย

0: ขณะและในขณะนี้นะคะคณบดีคณะครุศาสตร์ได้กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน644รายเสร็จสิ้นแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำลังเสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเสด็จขึ้นชั้น2และเสด็จไปยังห้องรับรองชั้น2และประทับพักพระราชอิริยาบถค่ะคุณฟังสามารถที่จะรับฟังเราได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะวันนี้เราจะถ่ายทอดเสียงจนเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีคุณฟังหลายท่านสงสัยว่าการสวดมนต์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้นพระสงฆ์สวดเพื่อใครและเพื่ออะไรซึ่งจริงๆแล้วการสวดนี้เรียกว่าการสวดชยันโตหรือที่เรียกว่าชยมงคลคาถาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นการสวดเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในวันนี้ก็คือเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรและเป็นการให้พรกับบัณฑิตและผู้ร่วมพิธีทุกคนซึ่งเป็นการอัญเชิญคุณพระรัตนตรัยและเสริมสิริมงคลยิ่งค่ะสาระสำคัญของชัยมงคลคาถานั้นคือการระลึกถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่เหนืออุปสรรคทั้งปวงอันเป็นนัยยะแห่งการก้าวผ่านความยากลำบากด้วยสติปัญญาและความภาคเพียรเมื่อปรากฏในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบทสวดจึงสื่อความหมายเหมือนเป็นการส่งเสริมการนำความรู้ควบคู่คุณธรรมไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมสะท้อนคุณค่าของการศึกษาไทยที่หลอมรวมศรัทธาวัฒนธรรมและความหมายเชิงสัญลักษณ์เข้าไว้อย่างงดงามค่ะในขณะนี้เป็นเวลา 9 นาฬิกากับอีก 43 นาทีจะนำคุณผู้ฟังไปรับฟังคำกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
1: คำกล่าวแสดงความยินดีจากอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: วันนี้เป็นเรื่องน่ายินดียิ่งนะครับสำหรับบัณฑิตมหาบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้สำเร็จการศึกษาครูในนามของคุณครูทั้งหลายนะครับในมหาวิทยาลัยมีความยินดีกับลูกศิษย์ทุกๆคนเลยนะครับอยากให้พวกเรามองกลับไปว่าตลอดระยะเวลาในการเรียนเราได้อะไรบ้างไม่ใช่แค่ความรู้ครับแต่เป็นประสบการณ์เป็นความฉลาดที่ทำให้พวกเรากลายเป็นคนเก่งและเป็นคนดีและที่สำคัญเป็นคนที่มีความสุขมีคุณภาพชีวิตตลอดไปวันนี้นะครับใครที่จบไปด้วยความเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับตระหนักว่าความเป็นจุฬาจะอยู่กับเราตลอดกาล Once จุฬา Always be จุฬาขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปครับ
3: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

ที่เต็มไปด้วยความสุขวันนี้ทุกคนได้ของขวัญได้รอยยิ้มและได้แบ่งปันความอบอุ่นให้กันแต่ท่ามกลางความสุขบางครั้งก็อาจมีเงาของความทุกข์แฝงเข้ามาโดยที่เราไม่ทันสังเกตระวังของขวัญและของมีค่าที่วางไว้นั่นอาจเป็นโอกาสของมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อทำลายรอยยิ้ม

0: แลกันและกันอย่าปล่อยให้มิจฉาชีพมาทำลายรอยยิ้มและความสุขของพวกเรา
1: ในขณะนี้เป็นเวลา 9:00 น.กับอีก 46 นาทีผู้ฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอ Plus ทางเว็บไซต์ใหม่ของเรานะคะ curadio.kr.jula.ac.th และจะเป็นทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬาเรดิโอ Plus ทาง FM 100.5 MHz อันนั้นฟังสดส่วนแอปพลิเคชันที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังกันได้ด้วยค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะจะพาผู้ฟังไปรับฟังสกู๊ปปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คำประกาศพระเกียรติคุณพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะ
0: คำประกาศเกียรติคุณพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่าพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและทรงพระปรีชาสามารถในวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพได้ทรงนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในกิจการความมั่นคงการสาธารณสุขและความปลอดภัยของประเทศทรงประกอบพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและนานาประเทศมาโดยตลอดพลเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยทรงได้รับประกาศนียบัตรแห่งชาติชั้นสูงวิชาชีววิทยาประยุกต์สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาจากพรีมาร์สโพลีเทคนิคสหราชอาณาจักรและทรงสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเอกนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ประชากรจาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลียทั้งยังได้ทรงศึกษาและฝึกอบรมวิทยาการเฉพาะทางด้านเคมีชีวภาพรังสีและนิวเคลียร์จากสถาบันและองค์การระหว่างประเทศหลายแห่งในการรับราชการทหารได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อความมั่นคงของประเทศมาอย่างต่อเนื่องทรงเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์กองการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกและรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกหลังจากทรงเกษียณอายุราชการแล้วยังทรงเป็นที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกทรงใช้ความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและเผชิญภัยจากอาวุธที่มีอำนาจทำลายสูงโดยเฉพาะอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพทั้งได้ทรงสอนฝึกอบรมและเผยแพร่วิทยาการแก่บุคลากรฝ่ายทหารตำรวจพลเรือนตลอดจนนิสิตนักศึกษาเป็นเวลากว่า4ทศวรรษยังประโยชน์อย่างยิ่งแก่การพัฒนาวิชาการการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศพระปรีชาสามารถของพระองค์ยังเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติโดยทรงเป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมว่าด้วยอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพและทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจอาวุธเคมีขององค์การสหประชาชาติในประเทศอิรักทั้งยังทรงเป็นที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกในกิจการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงกับหน่วยงานสาธารณสุขและทรงมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพพระกรณียกิจเหล่านี้นับเป็นการนำวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณสุขความมั่นคงและความปลอดภัยทั้งของประเทศไทยและนานาประเทศด้วยเหตุที่พลเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและนานาประเทศมาโดยตลอดด้วยพระปรีชาสามารถพระวิริยะอุตสาหะและความเสียสละได้ทรงนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นเนเอกประการพระเกียรติคุณและคุณูปการอันเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าวควรแก่การยกย่องเทิดพระเกียรติและถือเป็นแบบอย่างสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป
1: ในขณะนี้เป็นเวลา 9:00 น.กับอีก 51 นาทีเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักพระราชอิริยาบถค่ะผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังสดและย้อนหลังทางเว็บไซต์ของเรากันได้นะคะ jula.curadio นะคะต้องขออภัยค่ะ www

www.curadio.jula.ac.th ค่ะมิวฟังถามนะคะว่าจะติดต่อเราผ่านทาง LINE ได้จุดไหนยังไงนะคะก็เซิร์ชนะคะว่า @jularadio ค่ะคุณฟังแอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่อยากจะให้คุณฟังโหลดติดมือถือกันไว้ก็คือ Jula Radio Plus นะคะคุณฟังสามารถโหลดได้ฟรีเลยและติดตามทั้งภาพและเสียงในการถ่ายทอดเสียงเนี่ยกันได้ที่ Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะติดตามข่าวสารของจุฬา Radio Plus ของเรากันได้ที่ Facebook Fanpage ของจุฬา Radio นะคะในวันนี้วันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้ทางเราจะได้ถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับกู้ฟังได้รับฟังกันทั้งสิ้น3วันเต็มๆกู้ฟังสามารถที่จะมารับฟังแล้วก็ร่วมส่งใจให้กับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นการแสดงความยินดีกันได้ด้วยนะคะในวันนี้ค่ะถือเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ฟังสามารถที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันได้นะคะในช่วงเช้านี้ค่ะจะมีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น 1,510 คนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้วจะเป็นคณะครุศาสตร์ลำดับถัดไปที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคือคณะนิติศาสตร์ตามมาด้วยคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการและวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของการประสาทปริญญาบัตรนั้นเป็นพิธีการที่สำคัญทั่วโลกเลยนะคะจากการให้สัมภาษณ์กับทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรที่ปรึกษาคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านได้เล่าให้ฟังค่ะว่าพิธีการนี้เป็นพิธีการสำคัญและมีแนวคิดตั้งแต่เดิมมาจากยุคกลางของศาสนาจักรแล้วล่ะค่ะในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำลังเสด็จเข้าสู่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในลำดับถัดไปผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะเป็นบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์คณบดีคณะนิติศาสตร์จะได้เบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีทั้งสิ้น534คนด้วยกันซึ่งก็ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณฟังที่รับฟังเราอยู่ทั้งทางบ้านหรืออยู่ในรถอยู่ในที่ทำงานหรือกำลังดำเนินชีวิตตามปกติอาจรู้สึกนะคะว่าการที่วันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นเรื่องไกลตัวคุณฟังหรือเปล่าคุณฟังคะความจริงแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณฟังมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าวันหนึ่งบัณฑิตที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ในขณะนี้อาจไปเป็นนักกฎหมายที่ช่วยให้ครูฟังเข้าใจสิทธิของตนเองก็ได้หรืออาจไปเป็นผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีด้วยความเที่ยงธรรมอาจเป็นอัยการทนายความนักวิชาการนักกฎหมายของรัฐหรือผู้ร่างกฎหมายและอาจจะเป็นคนที่ช่วยออกแบบกติกาสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีและสังคมรูปแบบใหม่หรืออาจเป็นคนที่ทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายขึ้นก็ได้แม้กระทั่งว่าวันที่เราไม่ได้ขึ้นศาลเลยสักครั้งกฎหมายยังอยู่รอบตัวผู้ฟังเพราะฉะนั้นการที่สังคมมีนักกฎหมายเพิ่มขึ้นและเป็นนักกฎหมายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความรู้มีจริยธรรมและความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะแก่วงการกฎหมายเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังจุฬาเรดิ

0: โอพลัสอยู่ด้วยละค่ะและในขณะนี้นิติศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นายธนภัทรสิริโบราณานนท์นางสาวณัฐชรตุกชูแสงนางสาวธมนวรรณอินสว่างนางสาวทารินีด่านไทยพัฒนานางสาวธีรนุชพเดิมปราดนายธีรเชษฐ์ลักขณาวิเชียรนางสาวนรมนหมื่นพันนางสาวนรมนอรุณฤทธิเดชานางสาวนางมิ้นมยัตยาดาดานางสาวประภัสราจันทร์สุนทราภรณ์นางสาวปริญดาโชตินภารัยนางสาวปวีนุชพันธุมาศนายปองภพรุจิบัตรนางสาวปันใจช่วยประดิษฐ์นางสาวปาริดากาญจนะโชติกมลนางสาวปิยพรสุทธิประภานายปิยวัฒน์บัวบางนางสาวพัชรพรบูรถาวรนางสาวพัชรพรสวัสดีนางสาวพรชนกสารีศรีนางสาวพันออนหว่างตะกรูลนายพศธรขุนทองแก้วนายพิชยุชุติชัยวิวัฒกุลนายพิภพอักษรจินดารัตน์นายพีรการธนบุตรนางสาวพีรยาดงรังสีนางสาวเพชรชมพูจุนพรจิตนางสาวแพรไพลินดนมินิวิสกุลนางสาวพัสุดาตามสีนายภูริรัตน์ณกรสินนายภูวดลสุขสกุลบุญทานางสาวมนทิราเสริมสิทธิพรนางสาวมนัชยาอินทประสิทธิ์นางสาวยาดาดาสุ่นเลยนายรณกรภาพสมุทรนางสาววรรณกรเฟื่องคอนนางสาววราลีโยธาวิจิตนายวิทยาศาสตร์ประจักษ์สุวรรณนางสาววิภาวีวีระพัฒนสุวรรณนายสภิษพงษ์สภักดิ์เพ็ญแก้วบรรพักนางสาวศรีสุรางค์ภัทรเปรมเจริญนายสุพนัทช่วยคุ้มนางสาวสุภมาศการดีนายสรวิทย์เทพหนูนายสุขพงษ์ประเสริฐสมนางสาวสุภักม่วงเล็กนางสาวสุภาพรแสงกำนายสุวิจักกิริวัฒยานางสาวอังสุดาตั้งใจนางสาวอัญชดาสุปริญญาธรรมนายอัศวินทาราชัดนางสาวอิเทิงกินายอินครัตแต่งโตนางสาวอินทิราชัยชนะนายอิสระศรีราชัยนายเอกพลวรกิจธรรมรงค์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนายกีทากรสังคกูลนางสาวชัญญาตินนะโพคินนางสาวทิตารัตน์จันเพชรนางสาวทิติยาพรบัวงามดีนางสาวณัฐกุลไกรจันทร์นางสาวณัฐนันท์อุดมหัตถการนางสาวณศินีแสงมณีนางสาวธนาพรรัตนมณีรุ่งแสงนายณภัทรประสิทธิเวณิชนางสาวนวรัตน์โพกเจนนางสาวปวารินทร์ศรีสมยศนางสาวพรพัชสอนประเสริฐชัยชนะนายพัชรกรจันทร์วิสูตรนางสาวพิชญ์นรีอยู่หนูสิงห์นางสาวเพชรพิชาเผ่าสำราญนางสาวมิ่งขวัญโมริยะสุวรรณนายวรวัฒน์ขอบุญส่งเสริม
0: ในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์คณบดีคณะนิติศาสตร์กำลังเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะซึ่งในคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ต้องเล่าให้ผู้ฟังฟังแบบนี้นะคะว่ามีคนดังจบและไปสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินไทยจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ตูนบอดี้สแลมนะคะก็จบจากที่นี่ด้วยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณโอมค็อกเทลค่ะจบที่นี่ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยมีคุณแอมเดอะสตาร์นะคะแล้วก็คุณแบงค์อนุสิทธิ์ค่ะอันนี้ก็เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันมีน้องโฟร์ธณัฐวัฒน์นะคะนี่น่าจะกำลังเรียนอยู่ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้และอีกท่านหนึ่งที่คุณฟังคุ้นเคยคือผู้ประกาศข่าวและพิธีกรท่านนี้ค่ะจบปริญญาตรีจากคณะนี้ด้วยคือคุณโก้ชันชัยกายสิทธิ์ค่ะและในขณะนี้ค่ะนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นายจิรพงษ์เจตเตะนางสาวชยานิจงใจลานนางสาวชะชมชยาลักษณาการนางสาวชวันรัตน์สหยงสวัสดิ์นายชวันวิทย์กาญจนะอุทัยนายชินภัทรอัศวรักษกุลนางสาวชุติการจันเจริญนางสาวชุติมนโลหกิจสงครามนายชาญพุทธวงศ์นางสาวยานิสานนทสวัสดีนางสาวยาดาจิโรประการ นาง

0: สาวนยาดาจันโคชกูลนางสาวนภัสแดงสะอาดนางสาวนัทนิพักธริยะอภัยสารนายนัทเอกแก้วบรรเจิดกิจนายนัทชัยสำเริญวงนางสาววิชกมลสัทธาพรนายทศธรรมธรรมโรจน์นายธนวัฒน์สลาโชไทยนายธนดลมงคลรัศมีโรจน์นายธนพัฒน์เสมอทองนางสาวธัญชนกสุทินนางสาวธัญพัฒน์มหัทธนสถาปัตย์นายธีรธรรมเหมือนศิลป์นางสาวนันพัฒน์ลดรัตนสุคนนางสาวนิสาด่านพิทักษ์ศาสตร์นางสาวทิติการลือวัฒนะนางสาวเนติกลทรพงษ์นางสาวบัวชมพูเต็มแก้วนางสาวปุญญานุชแดงผู้นางสาวบุษกรวงขจรนางสาวเบญญาภาสดใสนางสาวประภานินจิรอปรมพิทักษ์นางสาวประภาวรินทร์ไพรเวทนายบารมีทรัพย์มีนางสาวประกายเพชรใจตระหนักนายประกิตพัฒน์ซื่อคงนางสาวปวีออดอักษรนางสาวปณิสราดุ้นลอยนางสาวปาลินโรจนะอนันต์นางสาวปุชลกิจยาธิการนายปุญญวีทองดีพันธ์นางสาวเปมชมาละเมียดวิภากุลนางสาวเปมมิกาอัศวเลิศสกุลนางสาวพันพัฒน์นันทมงคลชัยนางสาวพราวกิติวสิริกุลนางสาวภาขวัญอุตราพัฒน์นางสาวพิชาภาวันนวีระนางสาวพิชยมนสุวรรณโคสิทธิ์นายพิชยุทธทองสาลีนางสาวพิมมาดานาคบัวนางสาวพิมรพัฒน์วิวัฒเสรีกุลนายพีรวัฒน์สุวรรณตรัยนางสาวแพรวาปัญญาสิรินางสาวแพรวามุ่งหมายกิจการนางสาวแพรไหมศรีเนธานางสาวภครินทร์พัฒนเนตรรักษานางสาวภคพรจุนทิประพงษ์นางสาวพัทธิราขำวังยางนางสาวพัทธิราใจอารีนางสาวภาธิสาเตชะณพงษ์นางสาวพิญญาพัฒน์ศรีโคตรนางสาวพีรพรประเสริฐบุรณกุลนายภูริศน่วมสวัสดิ์นางสาวภูสานิสาสายบัวทองนางสาวภูสิตาผู้ประเสริฐนางสาวมนศิชาเจียนจรัสพงษ์นางสาวรพีพัฒน์ผลส่งนางสาวรวิพัฒน์วรพลมั่นคงนางสาวลิลดาตั้งจิตวิไลกุลนางสาวไลวินวรราเกียรติชนกกุลนายวชิรวิทย์คุ้มภัยนางสาววราภาพรมพันธ์นางสาววิมลรัตน์พืชสิงห์นางสาววีรินสุมาวงศ์นางสาวศรีพัฒน์สอนใจตรงนายศึกสิทธิ์สิทธิ์ประเวศนางสาวสุพิศราเตชะเกษมบัณฑิตนายสัญญศักดิ์วิตาภิรดีนายศิรวิทย์แจ่มจำรัดนางสาวสุกิตาภึกษาอโนชานางสาวสุชนาชาวเพชรนางสาวสุชนาเรืองสมุทรนางสาวอริชยามาริทองนายอานนท์เอื้อไพบูลนางสาวอมพลอยสนทิเสงนายอัครวัตรจิรากุลนพวัตรนางสาวอัญชิตาพิมลสิริผลนางสาวไอวราทางดีนางสาวอาภารัตน์พัทรนิรันดร์นางสาวอิสราพรเหลืองวิไลนางสาวอิสรีขอบอารันนางสาวอุชุกรธีระประดิษฐ์ผลนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวกมลชนกเจริญกิตตินางสาวกิตติการัตนโชคดีนายกีเสเดชเพียงลำนายกัญจันแสงสุขนางสาวกันดารักษ์เจริญวัฒนศิรินายกิติภพผลสดนางสาวกีรนาวีณกุลนางสาวกุศลินแดนไกวันแก้วนางสาวเกวลินพิทักษ์เกียรติยศนางสาวเกื้อกิ่งกูลระบินเมธานีนางสาวเขมิกาลุจิรพิพัฒน์นางสาวจตุการเกื้อเสงนางสาวจินวราปิยสวรรณ
1: ในขณะนี้ท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์กำลังเบิกนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2515โดยคณะนี้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านนิติศาสตร์ของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเป็นแหล่งความรู้ทางกฎหมายและแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน

0: โดยมีภารกิจสำคัญในการสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงทางด้านความรู้และจริยธรรมพร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมด้วยค่ะคณะนี้เปิดการทำการสอนครอบคลุมทุกระดับการศึกษาตั้งแต่หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์ทั้งภาคปกติภาคบัณฑิตและหลักสูตรนานาชาติไปจนถึงระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกนอกจากนี้คณะยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านในการดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิชาญเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการด้วยค่ะ
1: นางสาวณภัทรพีเฉิดภูทพงษ์นางสาวนันทภัทรวงเสนานางสาวนันทภัทรไม้ดัดนางสาวนานาเจริญชัยนนท์นายนิติภูมิศรีรักษานางสาวบวรรัตน์สุนทรสนายบารมีวรพงษ์สะทอนนายบุรพาอึ้งพงษ์พักนางสาวเบญจวรรณพงษ์เกษมชัยนางสาวปรางทองทองเจิมนายปรัชญาภูสะนะอาจนางสาวปุญญิสาสุขเกษมทรัพย์นางสาวเปรมปิติเลิศศรีมงคลนายพัชรพลธาราเกื้อกูลนายพิมพ์ณฐาสรณารักษ์นายพัชสินเตชะทิพยากรนางสาวพิมพ์ละพัฒน์อยู่เล่นายพีรพัฒน์เขาสงวนศิลป์นายเพิ่มทรัพย์สมิตเตชวานิชนางสาวแพรวามั่นคงนางสาวพิญญดาฉัตรทองนายภูพิประพุทธไวทยานุวัฒน์นายภูริศกิจดาวิเศษศักดิ์นางสาวรวีนันท์หยกชดาการนายรัชานนท์ลิบน้อยนางสาวลลิดาเอื้อดุจธรรมนางสาวลักษณวรายเยี่ยมสิรินายวรงฤทธิ์รัตนพันธ์นางสาววันนิพากิตติภราฤทธิ์นางสาววลิศรากุลพันธ์นางสาววิษณีเนินทองนางสาววีรพัฒนาพัฒน์พันงามนางสาวสกลรัตน์พัฒโธนางสาวศศิภางดงามนายศิรวุฒิปิยพรัตน์นางสาวศิริวรรณหานชานรงค์นายสุภบุตรศรีขาวรสนางสาวสรัญการลิมปิจำนงนางสาวสิริภาพรประยูนสิทธิ์นางสาวสุชานันกลั่นวาลีนางสาวสุธาสินีคงดีนางสาวสุพิชชาชุมนุมศิริวัฒน์นางสาวสุพิชยาไพรสันนางสาวสุวิชยาศิลมหาสมบัตินายหันนรงค์แรงเขตการนางสาวอัญชลิกาสงวนวิชัยกุลนายอาทิตย์พิชยังกุลกันภัยนิติศาสตร์บัณฑิตนางสาวกฤชลัตผู้ฤทธิ์นางสาวกนิษฐาเพิ่มทรัพย์นายกรวิทย์เลืองฤทธิ์นางสาวกัญญนัทเกษรสมบัตินางสาวกัญญนัทวงวิชัยนางสาวกัญญากรนิรันดร์วิชยะนายกันติพัฒน์ชัยสารนายกันติพัฒน์บุญเดชนางสาวกิตินาดารักษ์สุจริตนานุรักษ์นายเกษมพงษ์พงษ์ไทยนายคณินชัยเดชสุริยะนายจริมพนิษฐ์อังกูลนายจิตติพัฒน์พิมพาสุขนายจิตติพลไทยประเสริฐนายเจษดาหงสำโรงนางสาวชัญญาประเสริฐนายชยานันท์ศักดิ์ทองนายเชนเอลเมนวิจันทมุกนางสาวยานิสานิ่มเกตนางสาวยานิสายุววานิชนางสาวธิตาลีนาคสุวรรณนายณภัทรทิพย์ประพันธ์นางสาวณภัทรผุดพองนางสาวนายณัฐพพงษ์สุนทกูลนางสาวตินนาพิมพ์วิไลนายเทพธนวิทย์แก้วบรรจดกิจนางสาวเทวิกานินวัชรมณีนายธนพลหลอดทองหลางนางสาวธนพรร่วมสุขนางสาวทมนวันขำขาวเงินยวงนางสาวทวัญชกรทัศนเศษนายนครเขตตินตะปุระนายนนทัศน์ชัยจำรุนพันธ์นางสาวณัฐพัศวรรณพลเอกพงศ์นางสาวนฤพรยศปัญญานายนิธิดิพิธกุลนางสาวปันทิตาต้นเจริญตระกูลนายปราบพลภัยพิมุกนางสาวปาลิตาเนตรจำนงนางสาวปิยากรลีวัชนิกุลนางสาวพรสวรรค์ลิ้มประสงค์นางสาวพิชยาภาโตประสิทธิ์นางสาวพิตราลนีมโนไทยนางสาวพิมพัฒน์ยังหัตถีนางสาวพิมมาดาจันทขจรนางสาวพิมวิภาโคมเดือน

0: นายภาวัตวรศรีนางสาวพิรยาธนสถิตนายภูมิพัฒน์มุกสิริทิพานันนายภูมิระพียาดีนางสาวมนัสนันลุ่งวัฒนพักนางสาวมุกชมพูศรีปารยะนางสาวรัตตาชัยโยนางสาวรมิตานินจุลกะนางสาวรักเอยดีทองอ่อนนางสาวรัชนิกาทองเผือกนายรัฐจักรบุญทานางสาวรัตนวารีสุนคนทรัพย์นางสาวลินละดาเหล่าพีระยวงศ์นางสาวรพัฒน์บุญยเวศ
1: ในขณะนี้นิติศาสตร์บัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค
0: ่
1: ะและหากคุณผู้ฟังในวันนี้จะมาร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ฟังก็จะได้เห็นพื้นที่ที่เป็นทั้งอาคารเรียนห้องเรียนหรือแม้แต่พื้นที่สำหรับนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจะสามารถที่จะเป็นพื้นที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนรอบข้างได้อย่างมหาศาลเพราะว่ารั้วของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่บอกถึงขอบเขตของสถานที่ได้พื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีความหมายมากกว่าการเป็นสถานที่สำหรับศึกษาค่ะเมื่อผู้ฟังเดินทางมาก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวที่สามารถเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจได้และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของเมืองพื้นที่ทางวิชาการที่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้พื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนต่างวัยต่างความสนใจและต่างพื้นฐานเข้าร่วมด้วยกันได้นี่เองคือคำว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่อยากจะให้ผู้ฟังได้มาเห็นและมาร่วมกันแสดงความยินดีด้วยใจซึ่งเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะดังนั้นหากคุณผู้ฟังกำลังหาทางว่าเอ๊ะเราจะเดินทางมาอย่างไรกันดีรถไฟฟ้ามีนะคะและเมื่อคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ใช้บริการรถสาธารณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกันค่ะในขณะนี้เป็นเวลา10นาฬิกากับอีก14นาทีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ที่เรากำลังถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้คุณผู้ฟังได้รับฟังจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: นางสาวพิชยาภาธีระรัตตกูลนางสาววรรณชนกเสนานายสหพลทองสมนิติศาสตร์บัณฑิตนางสาวกฤษกรศรีบัวนำนายกิตพัฒน์กิตติยานันนายกิติชัยแซ่ลิ้มนางสาวเกศแก้วยศธรสวัสดิ์นายขวัญโมชานางสาวขวัญชนกอุ่นอกนางสาวจุฑาทิพย์คิริมาศทองนางสาวชมพูนิกมีชัยนายชัดเจนวงวานิชนางสาวชุติมาพิพัฒน์ผลสกุลนางสาวยาติมาสิริโอรากุลนางสาวณัฐนาถสัตยาบันนายณัฐพงษ์อังสุมาลีนางดาราวันเจริญกุลนางสาวทิวพรนครศรีธนัทนลินธนาทิพย์ไพศาลกุลนางสาวทาริกามงคลสุขนางสาวณัฐมนต์พูนพิพัฒน์พงษ์นางสาวณภัสสรคำกุณานายนิริสันนาคเกตนางสาวนันพัฒน์พาณิชย์ศิลป์นางสาวณัฐไทยนินดำนายนิทานเทียนหิรันนางสาวนิสาลัสสร้อยสนนายปฏิทานชัยเสนานางสาวปิยธิดาพรมผายนางสาวพรพันธ์ชนพรมงคลนางสาวพิมพ์วิริยการสัตยาอังกูลนางสาวพลอยวดีเชื้อเล็กนายพีรพลสาธรนายพุทธิธรชาวธรรมนานางสาวเมรดาวิภาคณาวุฒินางสาววรุณรัตน์วงขำนางสาวสิริตาจอดเกาะนายสิทธิพัฒน์ซื่อสุวรรณนางสาวสุพรรณสาพงตระกูลนายสุริยงชาวประทุมนายอัธสิทธิ์ศักดานุพงศ์นางสาวอาทิตยาช่วยงานด้วยก้าวด้วยกระหม่อม
2: ขอพระราชาประคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวเกลือกนกเตระวณิช
1: ในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.พันธวัฒน์สัมพันธ์พาณิชย์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

0: รณาการหรือสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรเดิมกำลังเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะผู้ฟังคะสิ่งที่น่าสนใจของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือหลากหลายของศาสตร์ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยแห่งเดียวนั้นเมื่อเอ่ยถึงบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรานึกถึงความหลากหลายนั้นค่ะเราไม่ได้กำลังพูดถึงเพียงแค่ว่าคนหนึ่งคนที่มีความรู้รูปแบบเดียวกันเท่านั้นบางคนอาจเชี่ยวชาญกฎหมายบางคนเชี่ยวชาญการแพทย์และสุขภาพบางคนอยู่กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางคนทำงานกับเศรษฐกิจสังคมภาษาศิลปะหรือการศึกษาแต่ความน่าสนใจของโลกในวันนี้คือปัญหาจริงของประเทศแทบไม่มีปัญหาใดเลยที่ยอมอยู่ในกรอบของศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเพียงศาสตร์เดียวค่ะเรื่องของเกษตรกรรมก็เช่นกันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะคะเพราะเกษตรกรรมในวันนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการรู้ว่าจะปลูกอะไรหรือเลี้ยงอะไรเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจถึงดินน้ำภูมิอากาศและระบบนิเวศต้องเรียนรู้และรู้จักเทคโนโลยีและข้อมูลต้องเข้าใจต้นทุนการบริหารจัดการและการตลาดต้องมองเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคต้องคิดถึงความปลอดภัยทางอาหารหรือความยั่งยืนของทรัพยากรในอนาคตเกษตรกรรมหนึ่งเรื่องจึงอาจต้องใช้ความรู้และหลายศาสตร์มานั่งอยู่บนโต๊ะเดียวและนี่เองที่พาเรามาถึงบัณฑิตของอีกคณะหนึ่งที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนี้ค่ะสำหรับคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการเดิมคือสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรถือกำเนิดขึ้นจากพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเห็นว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังขาดการเรียนการสอนด้านการเกษตรตามพระราชปณิธานแรกในการตั้งมหาวิทยาลัยนี้จึงนำไปสู่การจัดตั้งเป็นคณะนี้ค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
0: และในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทิติบวรรัตนารักษ์คณบดีวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยเดิมกำลังเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นางสาวกิตินันท์มากปรางนางสาวคิมอันพานนายจักรินเทพวงศ์นายจามิลาปริกันการาเฮลติอารักซิเกนางสาวจิดาภาประมวลศิลป์นายเฉลิมพลหุนพงศิมานนท์นายชวินปิยะพินโยพันตำรวจเอกชัยชนะสุริยวงศ์นางสาวชุติพรอินชนะนายณภัทรโตมโนนายณภัทรคงถาวรนางสาวณัฐรตาทิตินาถวงศ์นายณัฐรัตน์สามเมาะนายณัฐวรรณทองแต้มนางสาวทอแสงวีรกุลนายธนากรธีรพานนท์นายธันวาวาทะหงนางสาวทิติยาพรภูขำนางสาวนนทพรบุพผานางสาวนบเกล้าตระกูลปานนายณวันวัชชัยนุวงศ์พัทรางกูลนางสาวนนชพรอุดมศรีนางสาวปฏิมาชัยชนะ
0: ในขณะนี้วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะซึ่งเหล่าบัณฑิตก็อยู่ในวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการหรือบัณฑิตวิทยาลัยเดิมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกาในปีพุทธศักราช2505ค่ะซึ่งคณะนี้ทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาคปกติหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรสหสาขาวิชาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมข้ามศาสตร์ค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นปีปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินงานและพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยโดยเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการเพื่อรองรับการศึกษาสหวิทยาการในทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกและรองรับไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยค่ะ
1: นายเศรษฐวุฒิ
0: ซึ่งวิทยาลัยนี้

0: ก็มุ่งบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยพร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพรอบด้านทั้งความคิดสร้างสรรค์ทักษะเชิงวิเคราะห์และความเป็นผู้ประกอบการวิทยาลัยยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างคณะสถาบันและภาคส่วนต่างๆทั้งในและต่างประเทศด้วยค่ะและในขณะนี้ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นายอธิวัตรแสงแก้วนางสาวอี้เก่านายฮะเลียงมินคานนายเฮงลูวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกฎชกรสามมนจิตตินางสาวกนกทิพย์ตะเคียนศกนางสาวกนกนันลิมวัฒนานางสาวกมลทิพย์เรือนแปลงนางสาวกรุณาตั้งเจริญกิจสกุลนางสาวกฤตยาโมทจิตนายกฤษณพงศ์สุวรรณโมรานางสาวกัญญรัตน์ ลลิตการนายกันตพลสังวานชัยนายกิติภูมิตันตาปกุลนายเกื้อกูลอัศวดิษยางกูลนายคมสันอารามรักนายจิรโชติฤทธิ์แสดงนางสาวจิรนันจันพัฒนพิชัยนางสาวจีวาน่าปาลาโอวาอาซิมติเบบาเซโบนายฉัตรชนกเบญญาอภิกุลนางสาวชนยยาช้างมงคลนายชยุทธตังอํานวยนายชัชวานบุญสิทธิโสพลนายชินภัทรกิติสุธาธรรมนายชินภัทรชูเมืองนางสาวณัฐชาชาตรีนันนายณัฐชพลแสดงสุนทรชัยนางสาวณัฐนิชาดีดิษนายณัฐม่วงเพชรนางสาวณัฐชาพรเขมาธรนางสาวณัฐนรีสีเหลืองนางสาวณัฐนิชาสุนทวงศ์นายณัฐพัฒน์เกิดปั้นนายณัฐพัฒน์ลูกรักนางสาวดายามาโคทิน่านายดารุสลามเจโดนางสาวทิพวรรณบุญชูนายเทวดลอ่อนสำริดนายไทยอู่งามศิลป์นางสาวธนนัทอัครทิติพงศ์นางสาวธนพรฉางเพชรนางสาวธนพรสว่างแจ้ง
0: ในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทิติบวรรัตนารักษ์กำลังเบิกวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้ผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงที่เป็นบรรยากาศในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับบัณฑิตจากคณะนี้นะคะจบออกไปก็ต้องออกไปพร้อมกับงานวิจัยและคำถามใหม่และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้ฟังจะได้เห็นว่าพวกเขาจะนำสิ่งที่ได้ร่ำเรียนนั้นไปแก้ปัญหาให้กับสังคมได้จริงค่ะแต่หากเราจะตั้งคำถามต่อไปอีกว่าความรู้ระดับสูงเหล่านี้ควรเดินทางไปหาใครเล่าคำตอบหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือคนที่อาจไม่มีโอกาสเดินเข้ามาหาความรู้เหล่านี้ได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสครอบครัวที่มีรายได้น้อยแรงงานนอกระบบผู้คนในพื้นที่ห่างไกลหรือประชาชนที่เผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงการศึกษาสุขภาพเทคโนโลยีและบริการต่างๆของสังคมคนเหล่านี้อาจไม่ได้มีโอกาสเข้ามานั่งอยู่ในห้องเรียนในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ควรได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ถูกสร้างในห้องเรียนนะคะนี่ต่างหากเป็นโจทย์ที่น่าสนใจของบัณฑิตศึกษาเราจะทำอย่างไรให้วิทยานิพนธ์หนึ่งเล่มไม่เพียงแค่สอบผ่านแต่ยังสามารถที่จะเข้าไปรับใช้ชุมชนได้ด้วยและสิ่งเหล่านั้นเองเป็นคำถามที่เหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จบจากคณะนี้จะตั้งและค้นพบต่อไปในอนาคตค่ะดังนั้นในวันนี้หากเราไม่ได้กำลังแสดงความยินดีกับเหล่ามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเพียงเพราะว่าพวกเขาเดินทางมาถึงปลายทางของการศึกษาแล้วนะคะแต่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ฝากความหวังไว้กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นต้นทุนทางความรู้และมีต้นทุนความรู้ที่สูงมากของสังคมนั่นคือบัณฑิตที่จบจากคณะนี้ค่ะ ความรู้เหล่านี้จะไม่หยุดนิ่งอยู่แค่ผู้ที่มีโอกาสเท่านั้นแต่จะต้องเดินทางไปหาคนที่มีโอกาสแต่เดินทางมาไม่ถึงค่ะและในขณะนี้วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นายอภิชาติจินาห้องนางสาวอรวรรณแม้นจิตนางสาวฮีนพวีนวัยศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกันนิกาแสงจันทร์นายกิตสบดินวงคำนายกวงเฟิงวูนายการพจนากนกกุลนางสาวเก่าย่าเซียนนางสาวจินซี่หยูลี่นางสาวเจดเอเวลินดิโนดาโตนางสาวเจียยี่เฉินนางสาวเจียอี้หวังนายฉงฉวนฮูนางสาวฉีเว่จางนางสาวชนิษฐาชาญประโคนนางสาวชนทิชารุ่งเจริญศิลป์นางสาวชลิตาชัดชวานายชิสนุพงษ์สรรพานางสาวซุยฮุยหยางนายเฉิงหนานหลีนางสาวซินยี่หวางนางสาวซียู่เหลียงนายซื่อเซียงห่าวนางเซียเกานางสาวยานวดีโภคะรัตนสิรินางสาวณัฐมนทิติฐานิดานายณัฐพลนกเทศนางสาวนิชากมลตันเจริญนางสาวทิวีงอกเหงียนนางสาวทูหาพันนางสาวเทียนเทียนหนีนางสาวหนานอิงยินพยูนายนิโคลัสอากุสตินกาติโลสนันดุสนางสาวนิสานาฏโรงแสงนายปฏิทานทาแกงนายโปรดปราณจิตเหล่ารัตนวรพงศ์นางสาวพลอยยาดาคุ้มภัยนางสาวพลอยไพลินภูลสวัสดิ์นางสาวพัทรพรสาวรสนางสาวผ่องอึนลิมนางสาวยาฝางถางนางสาวยูหยวนหยางนางสาวยู่หันเฮ่อนางสาวเยฟเกเนียชาคิโรวานางสาวเย่วหลิงหลานนางสาวเย่าหลีนางสาวร็อกแซนเกเบรียลเมสอนาลิกานางสาวรัชนาวีศรีคงคานางสาวรูธแอนอีเซนแอร์นางสาววงสุรางอรุณรัตน์นางสาวโสภิธาสินธุเทพรัตน์นายสันทนัทดนตรีนายสันติศิลปะนุรักษ์นางสาวสุนทรีใช้เจริญร้อยเอกหญิงสุวิชายาสุริยะมงคลนางสาวเสี่ยวฉวนสิงห์นางสาวหยานร่านหวงนางสาวหรูลิ่งหลิวนางสาวหลีเฉียนเพ็งนางสาวเหมิงยี่เหอนายอภิกฤตใจไวนายอัศวินทองคำนางสาวสุปริยาอริยาสุปริยาพรนางสาวเอริโกะคาวากุชิกินายฮยอนมินคิมนางสาวฮาโพงเหงินบู่นางสาวฮารุณะสุสุกิด้วยกล่าวด้วยกระหม่อม
0: ในลำดับถัดไปผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกล่าวคำปฏิญญาค่ะ
2: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพระเจ้านายภูมิพัฒน์มุกสิริทิพานันผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพนาลิบาลสยามมินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่
3: น
2: ี
3: ้
2: ว่าจะมีใจมุ่งพดุงชาติและพระศาสนาอันสูงส่
3: ง
2: อีกองค์พระมหากษัตริย
3: ์
2: เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคม อบรมใจให้มั่นคง
3: ดำรงอย
2: ู่
3: ในค
2: ุ
3: ณธรรม
2: ใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน
3: ์
2: ยังความรุ่งโรจน์ไพศาล
3: มากประมาณค
2: ุ
3: ณค
2: ่
3: า
2: แก่ประชาชาวไ
3: ทย
2: ให้สมกับที่ได้เรียนมา
3: จากจ
2: ุ
3: ฬาลงกรณ
2: ์
3: มหาว
2: ิ
3: ทยาล
2: ั
3: ย
2: อันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์
3: จ
2: ะขอรักษาความเป็นบัณฑิต
3: อ
2: ันทรงศักดิ์และสิทธิ์
3: แห่งปริญญา
2: และชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว
3: ้
2: ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยก้าวด้วยกระหม่อม
0: ลำดับถัดไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทค่ะ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ขอแสดงความยินดีต่อผู้ประบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องให้ปริญญากิตติมศักดิ์ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลองร้อยปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่งคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนก็คือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออํานวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกัน

ในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งคมที่หน้าเครื่องนมัสการและจากนั้นจะเสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

0: คุณฟังคะในลำดับถัดไปบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยังไม่ได้ออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงจะต้องเข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศาสติสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านะคะซึ่งพิธีนี้ก็จะประกอบ3วันด้วยกันดังนั้นบัณฑิตทุกคนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้ง3วันก็จะได้เข้าร่วมพิธีนี้ค่ะและในขณะนี้เสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วกำลังจะเริ่มพิธีถวายสักการะภายในหอประชุมและมีผู้แทนบัณฑิตได้มากล่าวต้อนรับพี่ๆบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดับที่คุณผู้ฟังได้ยินค่ะ
1: ในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องแบบต่อไปจะเป็นพิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพิธีถวายสักการะสมเด็จพระมหาปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รื้อฟื้นประเพณีการถวายตัวของนักเรียนมหาเล็กหลวงต่อพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นแนวคิดในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อนิสิตใหม่ซึ่งได้ปรับใช้ในการถวายบังคมลาในวันสำเร็จการศึกษาโดยพิธีนี้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2540เป็นต้นมาในอดีตจัดกระทำณพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลแต่ในปัจจุบันจะจัดในหอประชุมแทนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วตลอดพิธีจะมีคำร้องอาเสรวาทขอให้บัณฑิตทุกท่านยืนขึ้นมือขวาถือใบปริญญาบัตรแนบอกและอยู่ในอาการสำรวมตลอดพิธีนะครับ

0: บัดนี้พิธีถวายสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้เสร็จสิ้นลงแล้วบัณฑิตสามารถย้ายออกจากหอประชุมได้ครับขอบคุณครับ
1: คุณฟังคะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในอีกวันสำคัญวันสำคัญในชีวิตของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากวันแรกที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นนิสิตสู่วันสุดท้ายที่ได้สวมชุดครุยและก้าวเข้าสู่พิธีอันทรงเกียรติในวันนี้ในขณะนี้บัณฑิตได้กำลังแยกย้ายออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วต้องบอกนะคะว่าในช่วงที่เข้าสู่พิธีถวายสักการะนั้นคู่ฟังก็จะได้ยินถ้อยคำที่เป็นบทถวายอศิรวาทหรือราชสดุดีก็เป็นถ้อยคำที่ไพเราะแล้วก็เป็นคำที่ท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยาซึ่งเป็นบูรพคณะบูรพานะขออภัยค่ะเป็นบูรพาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำคัญท่านหนึ่งในคณะอักษรศาสตร์ท่านได้ร้อยกรองไว้หลายท่านคุ้นชื่อของท่านดีนะคะในฐานะที่ท่านเองก็เป็นผู้ประพันธ์คำร้องของเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์นั่นเองละค่ะสำหรับเบื้องหลังความสำเร็จที่เราได้เห็นมีทั้งความมุ่งมั่นของบัณฑิตการประสิทธิ์ประสาทวิชาของคณาจารย์ตลอดจนความรักและการสนับสนุนของครอบครัวทุกส่วนนี้เป็นปัจจัยสำคัญทั้งสิ้นที่ทำให้เกิดมีวันนี้ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568ทางเพจ Facebook ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้และเราก็จะถ่ายทอดเสียงไปให้ผู้ฟังด้วยในทุกๆวันวันนี้ยังมีช่วงบ่ายอีกด้วยนะคะผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเราได้สิ่งที่น่าจับตามองต่อไปค่ะผู้ฟังอาจจะไม่ใช่ว่าบัณฑิตแต่ละคนจะเดินไปไกลได้เพียงใดหากแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาจะนำกลับมาสู่สังคมต่างหากค่ะผู้ฟังความรู้ที่ได้รับจะถูกนำไปแก้ปัญหาอะไรล่ะความเชี่ยวชาญที่มีจะช่วยเหลือใครและโอกาสที่ได้รับจากการศึกษานั้นจะถูกส่งต่อไปถึงผู้ที่กำลังต้องการโอกาสได้หรือไม่และอย่างไรเพราะความหมายของการศึกษาไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่วันรับพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้นในทางกลับกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ความรู้ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปสู่สถานที่ทำงานสู่ชุมชนสู่สังคมและสู่ผู้คนที่บัณฑิตทั้งหลายจะได้พบเจอในวันข้างหน้าค่ะคุณฟังชาวจุฬาเรดิโอพลัสสามารถที่จะติดตามการถ่ายทอดเสียงของเราได้ถ้าในช่วงภาคเช้าผู้ฟังรับฟังไม่ทันฟังย้อนหลังกันนะคะที่ www.curadio.jula.ac.th ค่ะ

0: รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬา Radio Plus นะคะเราพักถ่ายทอดเสียงกันครู่เดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาเจอกันฟังในช่วงบ่ายเอาละค่ะในช่วงนี้10นาฬิกากับอีก52นาทีจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังคำประกาศเกียรติคุณของคุณหญิงดร.กัสมาวรวรรณ ณ อยุธยาปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะ
1: คำประกาศเกียรติคุณคุณหญิงดร.กัสมาวรวรรณ ณ อยุธยาปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่าคุณหญิงดร.กัสมาวรวรรณ ณ อยุธยาเป็นนักการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานและคุณูปการอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการเพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างอันดีสืบไปคุณหญิงดร.กัสมาวรวรรณ ณ อยุธยาได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นสูงจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันคุณหญิงดร.กัสมาวรวรรณ ณ อยุธยาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรและมูลนิธิต่างๆที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมและประเทศอาทิกรรมการมูลนิธิกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดากรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานคุณหญิงดร.กัสมาวรวรรณ ณ อยุธยาได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่สำคัญทั้งในระดับชาติและนานาชาติตลอดจนดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรสำคัญอีกหลายแห่งอันสะท้อนถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์และการได้รับการยอมรับในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและการบริหารราชการของประเทศคุณหญิงดร.กัสมาวรวรรณ ณ อยุธยาเป็นนักการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า5ทศวรรษโดยนำความรู้ความสามารถและสติปัญญามาใช้ในการกำหนดนโยบายวางรากฐานและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติผลงานและคุณูปการของท่านเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและนานาชาติตลอดระยะเวลาแห่งการปฏิบัติงานคุณหญิงดร.กัสมาวรวรรณ ณ อยุธยายึดมั่นในหลักการที่ว่าการศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศท่านจึงมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเสมอภาคคุณหญิงดร.กัสมาวรวรรณ ณ อยุธยาเป็นผู้มีคุณูปการอันโดดเด่นต่อวงการการศึกษาไทยตลอดจนคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์สังคมและประเทศชาติซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์และพันธกิจของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้พัฒนามนุษย์ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เพื่อประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมด้วยเหตุที่คุณหญิงดร.กัสมาวรวรรณ ณ อยุธยาเป็นผู้ทรงความรู้ความสามารถทางด้านครุศาสตร์เป็นผู้มีคุณูปการสำคัญยิ่งต่อการศึกษาไทยและมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมไทยมาโดยตลอดสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

ตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกากับอีก57นาทีค่ะเดี๋ยวคงจะต้องลากันในช่วงเช้าแล้วนะคะต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยที่ช่วยกันแชร์เรื่องราวในวันนี้ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันในช่วงบ่ายขอบพระคุณที่คุณผู้ฟังมาเป็นสักขีพยานให้กับวันที่

ที่เหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ภาคภูมิใจในเกียรติภูมิจุฬาร่วมกันนะคะในวันนี้ช่วงเช้าค่ะอำนวยการถ่ายทอดโดยท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควบคุมการถ่ายทอดเสียงโดยรองศาสตราจารย์ดร.ณัฏฐยางามโรจนวณิชควบคุมการออกอากาศโดยคุณวิรัตแววอารามควบคุมคิวโดยคุณอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์คุณภัทธิดาหนูขาวและคุณธนกรวัสยานนท์ช่างประจำห้องถ่ายทอดเสียงนี้คือคุณโอชาสุนทรและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ปริณุชเชนี้จะกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายนะคะและพบกันสวัสดีค่ะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ที่จบไปนั้นคือการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทีมถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภาคปกติของทางสถานีครับ

ันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

0: ุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
1: CU Delight 101.5 FM
2: ในโลกปัจจุบันเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีความเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะกรรมการอาสาสมัครสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระที่นั่งอัมพรสถานวันที่2มีนาคม2510

เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันที่30กันยายนค่ะฟังรายการนี้หลังการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้สถานีวิทยุจุฬาถ่ายทอดเป็นวันแรกนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดตลอดช่วง3วันของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ See You Delight ค่ะเปิดรายการไปด้วยเพลงที่เชื่อว่าหลายท่านคงฟังกันหลายครั้งแล้วนะคะเริ่มมาจากเพลงดังของเดวิดโบวีค่ะที่ก็ปล่อยออกมาเมื่อปี1977งานประพันธ์ของบรานอีโนแล้วก็เดวิดโบวีนะคะเพลง Heroes ค่ะส่วนเพลงที่2นะคะเป็นผลงานเพลงดังที่กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งนะคะผลงานของ The White Stripes เพลง Seven Nation Army นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของแจ็คไวท์ค่ะแล้วก็ที่เพิ่งจบลงไปก็เป็นผลงานการร้องนะคะการเล่นเพลงนี้ของน้องเนเน่รอยัลนะคะจากเวทีอเมริกาส์ก็อตทาเลนต์นะคะ2026ซีซั่น21นะคะซึ่งก็น่ายินดีอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าน้องเนเน่รอยัลนะคะสาวน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลกน้องคว้าแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่น21ได้สำเร็จนะคะโดยรอบชิงชนะเลิศเมื่อ23กันยายนน้องก็ร้องเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการโชว์ความสามารถนะคะครั้งแรกก็ด้วยเพลงซอมบี้ของ Cranberries ค่ะก็ทำให้เพลงนี้กลับมาดังอย่างมากแล้วก็หลังจากนั้นก็มี Hysteria มี Black Hole Sun นะคะแล้วก็นอกจากเพลงที่ร้องไป Seven Nation Army นะคะยังมีอีกเพลงหนึ่งค่ะที่น้องร้องเล่นเพลงนี้กับวง Linkin Park นะคะในเวทีนี้ค่ะก็คือเพลง The Emptiness Machine นะคะก็ขอนำเสนอเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวงจรแห่งความเจ็บปวดจากการยอมสละตัวตนที่แท้จริงเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นจนท้ายที่สุดกลับต้องเผชิญกับความว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงนะคะเพลงนี้กลับมาได้รับความสนใจทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการแสดงสดครั้งประวัติศาสตร์ในรอบชิงชนะเลิศของรายการ America's Got Talent ประจำปี2026นะคะซึ่งน้องเนเน่รอยัลค่ะร็อกสตาร์อัจฉริยะวัย16ปีของไทยเราเนี่ยนะคะก็ขึ้นแสดงร่วมกับวง Linkin Park ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะแล้วก็มีการคว้าแชมป์จากรายการนี้ด้วยนะคะต่อกันด้วย AC/DC กับ Thunderstruck ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของมันค่อมอย่างนะคะแล้วก็แองกัสอย่างค่ะอีกสักเพลงหนึ่งของช่วงนี้นะคะเพลงของวง Queen กับ David Bowie เพลงนี้ค่ะ Under Pressure ค่ะ

Thunderstruck นะครับเพลงดังที่ขึ้นอันดับที่4ในชาร์ตแล้วก็ในขณะที่ทะยานขึ้นถึงอันดับ1ในชาร์ตของฟินแลนด์นะคะขึ้นอันดับ4ในชาร์ตของออสเตรเลียอันดับ1ในฟินแลนด์อันดับ5ในบิลบอร์ดของอเมริกาค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นหนึ่งในซิงเกิลที่มียอดขายสูงสุดตลอดการในว่าทำยอดขายไปกว่า15ล้านชุดด้วยกันนะคะสำหรับที่เพิ่งจบลงไปเป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานการประพันธ์นะคะของนักประพันธ์ก็คือไบรอันเมย์เดวิดโบวีเฟรดดี้เมอร์คิวรีจอห์นดีคอนรวมไปถึงโรเจอร์เทเลอร์ด้วยนะคะ Under Pressure ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่พูดถึงความกดดันความเครียดความวิตกกังวลจากการใช้ชีวิตในสังคมพร้อมกับเสนอทางออกว่าความรักและความเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยาช่วยให้เราเนี่ยคลายเครียดได้นะคะ See you delight ทางจุฬาเรดิโอ plus 101.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาในรายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์คุณแมนสังครักษ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอิทธินินดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณานะคะแนะนำมายัง LINE @สถานี @จุฬาเรดิโอ @จุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงกันต่อในโอกาสแห่งการแสดงความยินดีนะคะเพลงนี้จากสคริปต์ริชาร์ดCongratulations ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของบิลมาร์ตินแล้วก็ฟิลคาวเตอร์นะคะส่งต่อด้วยคูลแอนด์เดอะแก๊งกับ Celebration และโพสต์มาโลนกับ Congratulations ค่ะ

Congratulations นะคะเพลงที่พูดถึงการเฉลิมฉลองความสำเร็จการเดินทางจากคนที่เคยถูกดูถูกสู่การเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะถือว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่ดีมากๆเป็นการให้กำลังใจนะคะโลกยุคปัจจุบันอาจจะถูกดูถูกดูหมิ่นดูแคลนแต่ว่าถ้าใส่ใจมากๆก็เป็นผลร้ายกับตัวเราเองแต่ถ้าเราใช้คำดูถูกดูหมิ่นดูแคลนหรือแม้แต่การบูลลี่นั้นมาทำให้เกิดพลังแล้วก็ฮึดสู้แน่นอนนะคะสู่ความสำเร็จได้แน่นอนค่ะ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz นะคะท่านผู้ฟังฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plus แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือฟังผ่านเว็บไซต์ของสถานี www.curadio.jula.ac.th ทั้งฟังรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังนะคะแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดกันได้อย่างสบายๆค่ะมาฟังเพลงที่เป็นเพลงที่พูดถึง September นะคะ Daughtry ค่ะกับเพลงนี้ซึ่งในเพลงก็บอกว่าเวลาล่วงเลยไปอย่างไรนะทั้งเรื่องวุ่นวายที่เราก่อไว้วันเวลาเหล่านั้นเราใช้เหมือนกับว่าไปริมทะเลสาบเราใช้เคยใช้เวลาไปริมทะเลสาบทุกอย่างสูญเปล่าไปแล้วหรือคำสัญญาที่เราเคยให้ไว้ต่อกันค่อยๆเลือนหายไปทีละเล็กละน้อยเหมือนกันหมดอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่ฉันอยากจดจำฤดูร้อนไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยเดือนปีผ่านไปแล้วก็เวลาก็ดูเหมือนจะผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยแต่ความทรงจำนั้นยังคงอยู่นะคะก็เพลงนี้ค่ะเขาพูดถึงช่วงกลางเดือนกันยายนเรายังคงออกไปเล่นท่ามกลางสายฝนไม่มีอะไรจะเสียแต่กลับได้มาซึ่งทุกสิ่งเมื่อหวนนึกถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในตอนนั้นท้ายที่สุดแล้วมันก็คุ้มค่านะคะบางเรื่องบางอย่างเก็บมาคิดถึงในวันนี้ก็มีความสุขความสบายใจแต่อะไรที่เก็บมาคิดมานึกแล้วไม่สบายใจกดปุ่ม delete ไปบ้างก็ดีนะคะต่อกันด้วย Boys Like Girls กับเพลงนี้ Two is Better Than One นะคะแล้วก็ The Tenors กับ Lean On Me ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม CU Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

สาร AHA คืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าสาร AHA คืออะไรสาร AHA หรือกรดอัลฟาไฮดรอกซีเป็นกลุ่มของกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากธรรมชาติค่ะเช่นผลไม้นมเปรี้ยวและอ้อยค่ะโดยจัดอยู่ในกลุ่มกรดอ่อนที่มีฤทธิ์เป็นกรดทางเคมีอ่อนๆซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะในวงการเวชสำอางและแพทย์ผิวหนังเนื่องจากสามารถช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนส่งผลให้ผิวดูเรียบเนียนกระจ่างใสและลดเลือนจุดริ้วรอยด่างดำต่างๆรวมถึงรอยแผลเป็นจากสิวค่ะโดย AHA ค่ะยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังแท้ซึ่งอาจช่วยเสริมความยืดหยุ่นและลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยค่ะโดยประเภทของ AHA ที่พบในการดูแลผิวค่ะก็มีหลายชนิดโดยแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและแหล่งที่มาแตกต่างกันดังนี้ค่ะ 1. ซิตริกแอซิดพบในผลไม้รสเปรี้ยวเช่นมะนาวส้มสับปะรดมะขามมีฤทธิ์ในการช่วยผลัดผิวและปรับสมดุลความเป็นกรดด่างของผิวเราช่วยผิวแลดูกระจ่างใสค่ะ 2. แลคติกแอซิดสกัดจากการหมักน้ำตาลด้วยแบคทีเรียที่พบในผลิตภัณฑ์นมเช่นโยเกิร์ตมีคุณสมบัติช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนค่ะเหมาะสำหรับผิวบอบบางเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยในการลดเลือนริ้วรอยเล็กๆค่ะ 3. กรดไกลโคลิกแอซิดสกัดจากอ้อยเป็น AHA ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กที่สุดจึงสามารถซึมลงสู่ผิวได้ลึกและมีประสิทธิภาพสูงในการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวลดเลือนฝ้ากระจุดหนังดำและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวค่ะ

4. ทาร์ทาริกแอซิดพบในองุ่นกล้วยและผลไม้หมักบางชนิดมีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุล pH ของผลิตภัณฑ์และช่วยในการต้านอนุมูลอิสระรวมถึงมีส่วนช่วยในการปกป้องผิวจากรังสี UV บางส่วนค่ะ 5. มาลิกแอซิดค่ะพบในแอปเปิ้ลและผลไม้บางชนิดช่วยในการผลัดเซลล์ผิวและสามารถเสริมฤทธิ์ของ AHA ชนิดอื่นๆทำให้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยข้อควรระวังในการใช้สาร AHA ค่ะ 1. การไวต่อแสงแดดเนื่องจาก AHA ทำให้ผิวไวต่อรังสี UV มากขึ้นจึงควรใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่า SPF 30ขึ้นไปทุกวันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางวันและควรเริ่มจากการใช้ความเข้มข้นของ AHA ต่ำโดยเริ่มที่ 5% หรือต่ำกว่าและสังเกตอาการระคายเคืองหากผิวปรับตัวได้จึงค่อยเพิ่มระดับความเข้มข้นค่ะ 2. ควรมีการทดสอบการแพ้โดยการทาครีมหรือเซรั่มบริเวณหลังใบหูหรือใต้ท้องแขนทิ้งไว้24ชั่วโมงเพื่อสังเกตอาการก่อนใช้งานจริงค่ะ 3. ควรหลีกเลี่ยงการใช้สาร AHAร่วมกับสารผลัดเซลล์ผิวชนิดอื่นๆค่ะเช่นเรตินอยด์ BHA หรือวิตามินซีเข้มข้นเพราะอาจทำให้ผิวระคายเคืองมากขึ้นค่ะและ4ค่ะหากเกิดอาการแสบแดงหรือผื่นคันควรหยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์ผิวหนังถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสาร AHA ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะประจำวันพุธที่30กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลา 12:00 นถึง 13:00 นกับเรื่องราวข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคนะคะสามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้งช่องทางของคลื่นวิทยุนะคะที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็ในทางของเพจออนไลน์นะคะสำหรับเพจไทยยูนิวส์แล้วก็ทางเพจของสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีด้วยรวมไปถึงช่องทาง YouTube Channel นะคะไทยยูนิวส์นั่นเองค่ะติดตามรับฟังนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลา1ชั่วโมงต่อจากนี้3ช่วงของรายการค่ะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยนะคะเรามีข่าวสารจากทั้งสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะแล้วก็ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร

0: สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุมอปัตตานีนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกช่วงที่สองกับจารึกรอยไทยวันนี้มีเรื่องราวของวงดนตรีพื้นบ้านจากพิษณุโลกมาให้ได้ติดตามกันนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนั้นสนทนาสถาบันค่ะเรามีเรื่องราวมาจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวถึงในช่วงของสนทนาสถาบันกันเดี๋ยวติดตามรับฟังกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะสำหรับในช่วงต้นรายการนี้คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงนะคะสำหรับในส่วนของภาพรวมค่ะต้องบอกว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะจึงขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในระยะนี้นั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของภาพรวมนะคะของประเทศไทยเดี๋ยวเราจำแนกกันเป็นแต่ละภาคแต่ละพื้นที่กันนะคะซึ่งในส่วนของพยากรณ์อากาศสำหรับตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะในส่วนของภาคเหนือเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมาติดตามอัปเดตกันกับคุณวีรยุทธว่าทางพื้นที่ของภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งในวันนี้เองเนี่ยก็จะมีฝนนะคะที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เช่นกันค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีค่ะทางด้านของภาคกลางกันนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีแล้วก็สระบุรีค่ะทางด้านของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 26-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสนะคะนี่เป็นภาพรวมของสภาพอากาศฝนฟ้านะคะในระยะนี้ที่นำมาฝากกันในช่วงต้นรายการนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะต่อเลยกับเรื่องราวของข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับเรื่องของน้ำที่ท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในรายการกับช่วงแรกของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะวันนี้ค่ะข่าวสารแรกเราจะไปกันที่สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะได้มีการตรวจความพร้อมที่พักชั่วคราวนะคะรองรับเยาวชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือจากพลังไทยใจอาสาค่ะโดยเมื่อวันที่28กันยายน2569รองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมีการลงพื้นที่อาคารยิมเนเซียมนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อติดตามการจัดเตรียมพื้นที่พักพิงสำหรับเยาวชนแล้วก็สถานสงเคราะห์

0: เพราะเยาวชนมูลนิธิมหาราชจำนวน150คนและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะ20คนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังค่ะสำหรับพื้นที่ดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเป็นที่พักชั่วคราวพร้อมกับเครื่องใช้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อให้กับเยาวชนและเจ้าหน้าที่เนี่ยมีสถานที่พักที่เป็นที่พักอาศัยนะคะที่ปลอดภัยและเหมาะสมระหว่างสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะโดยมีการติดตามดูแลความเป็นอยู่แล้วก็ประสานงานในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ทางด้านของอธิการบดีและคณะผู้บริหารยังได้ร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นจากชมรมพลังไทยใจอาสาโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มปตท.ค่ะเพื่อนำไปใช้ในการดูแลเยาวชนและเจ้าหน้าที่เข้าพักภายในอาคารยิมเนเซียมนะคะการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งมหาวิทยาลัยภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมกันส่งต่อทรัพยากรแล้วก็กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากอุทกภัยเพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ฉุกเฉินไปได้อย่างปลอดภัยค่ะมากันต่อที่อีกข่าวหนึ่งบ้างนะคะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพม.ตรวจเยี่ยมที่พักชั่วคราวนะคะดูแลเยาวชนประสบภัยน้ำท่วมค่ะโดยในวันเดียวกันนะคะ28กันยายน2569รองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่พักชั่วคราวณอาคารยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะโดยมหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรองรับเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจำนวน150คนและเจ้าหน้าที่20คนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพร้อมจัดเตรียมที่พักนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับการพักอาศัยชั่วคราวระหว่างการตรวจเยี่ยมค่ะดร.อเนกชัยยังได้พบปะกับเยาวชนและก็เจ้าหน้าที่นะคะพร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบรรเทาน้ำท่วมด้วยค่ะนี่เป็นข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะนำมาฝากกันเป็นข่าวสารแรกในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองต่อไปเราจะไปกันที่พื้นที่ของทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมกันนะคะโดยมีการร่วมแถลงข่าวงานไหลเรือไฟ2569ค่ะชูภูมิปัญญาและนวัตกรรมสู่มหกรรมแห่งศรัทธาริมโขงติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณภกายพัฒน์เจริญพันธ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะ
1: มหาวิทยาลัยนครพนมชูภูมิปัญญาประสานนวัตกรรมในงานไหลเรือไฟประจำปี2569มหาวิทยาลัยนครพนมนำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ธวัชชัยสุภดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมแถลงข่าวการจัดงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญารุ่มน้ำโขงงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16-27ตุลาคม2569รวม12วัน12คืนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและพื้นที่ใจกลางเมืองนครพนมเพื่อต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลออกพรรษาไฮไลท์สำคัญจากมหาวิทยาลัยนครพนมคือเรือไฟโชว์ความยาวประมาณ60เมตรที่ประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมโดยนำกระป๋องกาแฟเก่าประมาณ 100,000 ใบมาประดิษฐ์เป็นตะเกียงพร้อมพัฒนาน้ำมันชีวภาพควันน้อยจากหญ้าอ้อยหนูเพื่อลดควันจากการเผาไหม้นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนครพนมยังพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเรือไฟ .com สำหรับตรวจสอบจุดจอดรถและระบบนำทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงานนับเป็นการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาร่วมสืบสานภูมิปัญญารุ่มน้ำโขงและส่งต่อคุณค่าของประเพณีไหลเรือไฟสู่คนรุ่นใหม่ทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ภกายพัฒน์เจริญพันธ์รายงาน
0: ขอบคุณคุณประกายพัฒน์เจริญพันธ์นะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะไปติดตามกันเรื่องราวของทางพื้นที่ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรกันต่อค่ะโดยทางคณะกรรม

0: มาธิการอุดมศึกษานะคะได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะดูแลโมเดล NU Wellnessดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสุขภาพนะคะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณอดิเรกมีบุญสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
1: มาติดตามรับฟังเรื่องราวจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงเวลานี้นะครับคณะกรรมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกราบลงพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรดูโมเดล NU Wellness ผลักดันวิจัยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสุขภาพครับทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนางทิติมาฉายแสงประธานคณะกรรมการลงพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษาการขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านสุขภาพและสุขภาวะ Wellness Ecosystem การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพและเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาพื้นที่นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.สรินทิพย์แทนธานีรักษารการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและก็นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการขับเคลื่อน NU Wellness แล้วก็ Wellness Ecosystem นะครับรวมถึงแนวทางผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและกลไกสนับสนุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชนและสังคมที่ห้องนเรศวร310อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น3มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สรินทร์ทิพย์แทนธานีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวไว้ว่า NU Wellness เป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยนเรศวรใช้เชื่อมองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ากับโจทย์จริงของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทางด้านสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจซึ่งต้องการให้งานวิจัยไม่ได้จบอยู่เพียงในมหาวิทยาลัยแต่สามารถนำไปใช้ได้จริงใช้ประโยชน์ได้จริงตั้งแต่การพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพการยกระดับมาตรฐานภาคการเกษตรการดูแลและพื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประชาชนและผู้ประกอบการทางนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้วาง NU Wellness เป็นส่วนหนึ่งของทิศทางยุทธศาสตร์พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้โจทย์ด้านสังคมสุขภาพและเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่างพร้อมพัฒนาระบบนิเวศด้านสุขภาวะและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพโดยเชื่อมการทำงานของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าด้วยกันคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยตั้งแต่สถาบันพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้างทางการเกษตรหรือออซ่าและอาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหารก่อนศึกษาการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ณโรงงานต้นแบบสารสกัดสมุนไพรและสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือคอสเน็ตรวมถึงงานด้านการแพทย์แผนไทยคลินิกอาสมเสลาการดูแลผู้สูงอายุเวชศาสตร์ฟื้นฟูและทารบำบัดนะครับการลงพื้นที่ดังกล่าวครับทำให้เห็นกระบวนการตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยการตรวจวิเคราะห์และมาตรฐานการพัฒนาวัตถุดิบไปจนถึงการต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์โดยมหาวิทยาลัยครับมีแนวทางดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติและในช่วงบ่ายนะครับนางทิติมาฉายแสงได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาพิเศษภายในกิจกรรม Wellness Research and Innovation Matching Day นะครับกับการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยงานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านสุขภาพการมีสุขภาวะที่ยืนยาวแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนะครับโดยนางทิติมาฉายแสงประธานคณะกรรมการได้กล่าวบอกว่าจุดสำคัญไม่ใช่เพียงว่ามหาวิทยาลัยมีงานวิจัยมากเพียงใดแต่คือเราจะทำให้องความรู้ดอกนั้นสร้างผลิตภัณฑ์บริการธุรกิจใหม่งานทักษะสูงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ประชาชนได้อย่างไรบทบาทมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับจากการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นศูนย์กลางระบบนิเวศนวัตกรรมของภูมิภาคที่เชื่อมงานวิจัยกับโรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการนักลงทุนและชุมชนสำหรับจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางเชื่อมการจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนาเรื่องเดียวกันนะครับแต่สามารถที่จะ

0: นำจุดแข็งด้านสุขภาพอาหารสมุนไพรการแพทย์การฟื้นฟูและบริการที่เกี่ยวข้องมาต่อยอดเป็นห่วงโซ่คุณค่าร่วมกันแล้วก็ใช้มหาวิทยาลัยเป็นจุดเชื่อมองค์ความรู้เทคโนโลยีบุคลากรแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเข้ากับโจทย์วิจัยของพื้นที่นะครับและนอกจากนั้นทางคณะกรรมการนะครับก็ได้ลงพื้นที่ย่านตลาดใต้เทศบาลนครพิษณุโลกเพื่อศึกษาตัวอย่างการนำงานวิจัยไปใช้พัฒนาเมืองและเศรษฐกิจชุมชนโดยมีอาจารย์ธนวัฒน์ขันบุญอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารหัวหน้าชุดโครงการวิจัยพร้อมคณะนักวิจัยร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการย่านเก่าเล่าเรื่องเมืองเรียนรู้เมืองเรียนรู้ตลอดชีวิตเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกโดยโครงการดังกล่าวก็นำทุนทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของย่านตลาดใต้ซึ่งมีประวัติไม่น้อยกว่า100ปีมาพัฒนาเป็นพื้นที่การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมครับพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลเมืองแผนที่การเรียนรู้สื่อดิจิตอลและพื้นที่เรียนรู้ชุมชนรวมถึงแนวคิดโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เพื่อสร้างรายได้และการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยชุมชนครับซึ่งการศึกษาดูงานของคณะกรรมการครั้งนี้จึงครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยและการบริหารด้านโครงสร้างพื้นฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ในภาคสุขภาพธุรกิจและชุมชนภายใต้เป้าหมายเชื่อมมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรมครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันสำหรับในช่วงเวลานี้อดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนรายงาน
1: ขอบคุณคุณอดิเรกมีบุญด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะไปกันต่อที่ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมี2ข่าวสารมาฝากกันค่ะในวันนี้ข่าวสารแรกเป็นเรื่องราวของหลักสูตร Cyber Security ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้คว้ารางวัล Prime Minister ค่ะแล้วก็ข่าวที่2นะคะเป็นข่าวจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้จับมือนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขับเคลื่อนโครงการสานสัมพันธ์ครูรักถิ่นเชื่อมพลังเครือข่ายนักศึกษาครูมุ่งพัฒนานวัตกรรมและสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนท้องถิ่นค่ะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณชุตินันท์พันจรุงสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
2: หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติยศ Prime Minister Award 2026ในประเภท Most Contribution Award เมื่อวันที่25กันยายน2569ในงาน Prime Minister Award 2026 Thailand Cyber Security Excellence Award 2026ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีผลงานโดดเด่นและมีส่วนสำคัญในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศโดยได้รับเกียรติจากดร.รัชดาธนาดิเรกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงโดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาคีผู้สร้างคุณูปการต่อระบบนิเวศความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยโดยผลงานโดดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นำไปสู่การได้รับรางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วยการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรกในประเทศไทยการสร้างความร่วมมือเครือข่ายในการศึกษาและพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สำคัญการขยายความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องรางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะภาคีผู้สร้างคุณูปการแก่ระบบนิเวศความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือและพัฒนากำลังคนเพื่อเป็นกำลังหลักในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศต่อไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวค่ะเมื่อวันที่25กันยายน

0: ายน2569คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาครูรักถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อเสริมศักยภาพนักศึกษาครูในโครงการครูรักถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนวัตกรรมทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนณห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จารุณีสามารถรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประธานหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำโดยอาจารย์ธนกฤตสาขาจันทร์ประธานสาขาวิชาการศึกษาประถมวัยด้านรองศาสตราจารย์ดร.จารุณีสามารถรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและประธานหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และละลายพฤติกรรมตลอดจนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อครูรักถิ่นสู่การสร้างสื่อและต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรมซึ่งมุ่งเน้นการวางรากฐานการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมทำกิจกรรมปฏิบัติการเชื่อมพลังครูรักถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่การสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นโดยมีอาจารย์คณิตพงศ์ปิยนามวานิชอาจารย์สุการดาภูจีระและอาจารย์จินตนาโนนทิงร่วมดำเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รอยแต้มฝันบนผืนผ้าซึ่งนำเสนอโดยนักศึกษาโครงการครูรักถิ่นรุ่นที่5มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูนำวัสดุธรรมชาติรอบตัวมาประยุกต์สร้างสีสันและลวดลายบนผืนผ้าสะท้อนแนวคิดการดึงทุนทางธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนชุตินันท์พันจรุงสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงาน
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรุงด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายช่วงกันนะคะที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกันค่ะซึ่งวันนี้คุณสวนีดาโอมีรายงานเข้ามาในรายการนะคะสวัสดีค่ะคุณสวนีคะ
2: สวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะวันนี้นะคะข่าวสารในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะก็จะนำบรรยากาศนะคะไปติดตามในส่วนของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะก็มีการจัดงานเกษียณอายุงานนะคะประจำปี2569ค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณนะคะแล้วก็เชิดชูเกียรตินะคะแล้วก็รำลึกถึงคุณูปการของบุคลากรนะคะผู้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทนะคะแล้วก็เสียสละตลอดระยะเวลาการทำงานนะคะพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ความประทับใจและความผูกพันนะคะระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัยนะคะโดยมีบุคลากรเกษียณอายุงานจำนวน29คนนะคะจากหลากหลายคณะแล้วก็หน่วยงานในวิทยาเขตปัตตานีค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะได้มีการจัดงานขึ้นที่ห้องประชุมปริญญากรชั้น4นะคะของอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีนะคะภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่นแล้วก็ความผูกพันนะคะโดยมีกิจกรรมตั้งแต่การลงทะเบียนนะคะชมนิทรรศการแห่งความทรงจำนะคะการชมวิดิทัศน์เรื่องราวและก็ความทรงจำของผู้เกษียณอายุงานนะคะการกล่าวสดุดีเชิดชูเกียรตินะคะแล้วก็มอบโล่ของที่ระลึกนะคะตลอดจนการถ่ายทอดเรื่องราวค่ะแล้วก็ความประทับใจจากผู้แทนเกษียณอายุงานนะคะแล้วก็การแสดงมุทิตาจิตนะคะจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัจฉัยเอื้ออนันตสรรนะคะรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีนะคะก็ได้กล่าวสดุดีแล้วก็เชิดชูเกียรติคุณนะคะพร้อมมอบโล่นะคะแล้วก็ของที่ระลึกแก่เกษียณอายุหนึ่งนะคะเพื่อแสดงถึงความขอบคุณต่อความมุ่งมั่นค่ะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะตลอดจนผลงานแล้วก็คุณูปการที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะภารกิจของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่คณบดีแล้วก็ผู้อำนวยการหน่วยงานต่างๆนะคะก็ได้ร่วมกล่าวขอบคุณค่ะแล้วก็ส่งมอบ

0: อบความปรารถนาดีแก่ผู้เกษียณนะคะภายใต้แนวคิดด้วยรักขอบคุณแล้วก็กลมไมตรีนะคะช่วงสำคัญของงานค่ะศาสตราจารย์ดร.อิบรอฮิมณรงค์รักษาเขตนะคะเป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุงานนะคะก็ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์นะคะแล้วก็ความประทับใจจากการทำงานในมหาวิทยาลัยนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงของแสดงมุทิตาจิตนะคะซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์นะคะอันแน่นแฟ้นระหว่างผู้เกษียณนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานนักศึกษาแล้วก็มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูแล้วก็ยกย่องบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยแล้วนะคะยังเป็นพื้นที่ค่ะแห่งการส่งต่อประสบการณ์ความทรงจำนะคะแล้วก็คุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นนะคะตอกย้ำความสำคัญของคนนะคะในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้บรรลุนะคะในเรื่องของภารกิจด้านการจัดการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการนะคะรวมถึงการทำนุบำรุงสังคมแล้วก็ชุมชนต่อไปด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่นะคะเราได้เห็นถึงความอบอุ่นนะคะแล้วก็เราได้เห็นถึงความไมตรีจิตนะคะที่มีต่อผู้เกษียณนะคะแล้วก็ผู้เกษียณก็สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์แล้วก็ความทรงจำดีๆให้กับคนที่อยู่รุ่นต่อรุ่นต่อไปนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะนี่คือบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสาวนีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของกิจกรรมทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีในวันนี้นั่นเองนำมาฝากการปิดท้ายในช่วงแรกกับรอบรั้วทั่วไทยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงต่อไปเราจะไปติดตามเรื่องราวของวงดนตรีพื้นบ้านจากพิษณุโลกกันค่ะ
2: ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะซื้อของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เรามักจะใส่ถุงพลาสติกแล้วเราก็ทิ้ง
3: รู้ไหมครับว่าถุงพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลานานถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายได
2: ้ปฏิวัติใหม่ปฏิเสธไม่ใส่ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กใช้ถุงผ้าใส่ของชิ้นใหญ่นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำแยกสิ่งที่เป็นพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่
3: เครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ
4: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
5: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
4: อ้าวเหรอครับ
5: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
4: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ
6: ่ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
3: เคยสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้เราบริโภคตามใจอยากมากจนกระทบสุขภาพเราบริโภคเทคโนโลยีตามกระแสจนเกิดขยะมีพิษสะสมกระทบสิ่งแวดล้อมเราใช้ไฟฟ้าน้ำประปาทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่คำนึงถึงอนาคตมาร่วมกันเปลี่ยนเพื่อวันข้างหน้าเครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนบริโภคอย่างพอดีมีชีวิตที่พอเพียง
7: จารึกรอยไทย

เข้าสู่ช่วงของจารึกรอยไทยกันค่ะในวันนี้นะคะสารคดีเสียงของเราค่ะนำเสนอเรื่องราวของมังคละวงดนตรีพื้นบ้านพิษณุโลกนะคะซึ่งจัดทำโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเร

0: เรศวรนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวนี้กันค่ะ
1: ร่วมสื่อสารภูมิปัญญาภาคเหนือตอนล่างกับวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
2: มังคละวงดนตรีพื้นบ้าน

0: ือเสียงวงดนตรีมังคละที่มีจังหวะสนุกสนานครื้นเคลงเหมาะกับงานรื่นเริงค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของมังคละนั้นมีหลายตำนานที่อ้างถึงว่าเป็นวงดนตรีที่เล่นกันมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัยโดยพันจ่าอากาศเอกประโยชน์ลูกพลับคณะทองอยู่มังคละจังหวัดพิษณุโลกนั้นหนึ่งในผู้รู้เกี่ยวกับการเล่นดนตรีมังคละก็ได้เล่าถึงประวัติมังคละที่ได้สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลา100กว่าปีแล้วล่ะค่ะตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้เสด็จเยือนจังหวัดพิษณุโลก
1: จากโบสถ์นะระยะทางมีนะมีในเรื่องระยะทางไปเมืองพิษณุโลกของท่านเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เสด็จมาพิโลกเมื่อปี2444ได้เขียนบันทึกไว้คาดว่าพิจิตรจะมีมังคละด้วยวันเมื่อพักอยู่ที่ไซลงโขนได้ยินเสียงไกลเป็นกองตีเป็นเพลงแต่จะสังเกตว่าเป็นอะไรไม่ได้รุ่งขึ้นกำลังเดินทางเรือตามทางได้ยินเสียงหนึ่งทีนี้อยู่ใกล้เขาแห่หน้าอยู่ริมตลิ่งแลไม่เห็นว่าเป็นอะไรพงบางเสียนึกว่าเป็นเถิดเถิงท่านมาจอดเรือที่วัดสกัดน้ำมันได้ยินเสียงไกลจึงได้ถามท่านสมภารท่านสมภารอธิบายว่าเป็นปีพาดชิดที่หนึ่งเรียกว่าน
0: อกจากประวัติความเป็นมาแล้วที่มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลานานเพลงที่วงดนตรีมังคละจะนำมาเล่นกันนั้นส่วนใหญ่จะมีจังหวะและท่วงทำนองที่สนุกสนานและมีเพลงที่น่าสนใจซึ่งถือได้ว่าเป็นเพลงประวัติศาสตร์ของวงดนตรีมังคละเลยก็ว่าได้นะคะนั่นคือเพลงนมยานกระทกแป้งซึ่งเพลงนี้ได้ปรากฏในบทพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เรื่องจดหมายเหตุระยะทางไปพิษณุโลกด้วยเช่นกันพันจ่าอากาศเอกประโยชน์ยังได้อธิบายถึงชื่อเพลงนมยานกระทกแป้งให้พวกเราได้ติดตามรับฟังกันค่ะ
1: นมยานกระทกแป้งทำไมเป็นชื่อเพลงอย่างนั้นนะสันนิษฐานว่าให้เพลงนมยานกระทกแป้งเพลงเนี่ยเป็นวงที่เขาเล่นกันแบบโบราณตีหยอกล้อกันเลยคราวนี้ก็สืบเนื่องมาจากไอ้เพลงนมยานกระทกแป้งเนี่ยการตั้งชื่อเพลงคนสมัยก่อนขึ้นอยู่กับกะริยาท่าทางของผู้เล่นปั๊บปั๊บปั๊บปะเทงปั๊บปั๊บปะเทงปั๊บปะเทงปั๊บปั๊บปะเทงปะเทงปะเทงปั๊บปั๊บปะเทงปะเทงปั๊บปั๊บปะเทงปะเทงเนี่ยมันอย่างนี้คนโบราณเนี่ยเข้าควายเข้าคอกปุ๊บพอตกเย็นเขาจะอาบน้ำแต่งตัวกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเขาจะมาเล่นอยู่เนี่ยเนี่ยบ้านกลางว่ากันเถอะนะนำตัวไปเล่นรวมคราวนี้ไอ้คนแก่เนี่ยต้องปู่ต้องตายหรอกเขาไม่มียกทรงหรอกนะเขาต้องเป็นไอ้เสือกระโจมอ่ะพอไปเจอจังหวะนี้ก็นมก็ปั๊บปั๊บปั๊บนมยานกระทกแป้งก็อาบน้ำอาบผ้ามานี่แหละเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเรื่องที่ว่านมยานกระทกแป้งเป็นเพลงประวัติศาสตร
0: ์การตั้งชื่อของเพลงมังคละส่วนใหญ่นั้นจะตั้งตามลีลากิริยาท่าทางของมนุษย์และก็สัตว์นะคะแต่ในบางเพลงก็จะใช้จินตนาการที่เกี่ยวกับธรรมชาติค่ะอย่างเช่นเพลงใบไผ่ร่วงนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายผลงานเพลงและท่วงทํานองจังหวะของดนตรีที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนภาคเหนือตอนล่างซึ่งจะสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับมังคละวงดนตรีพื้นบ้านของคนภาคเหนือตอนล่าง

ค่ะและนี่คือเรื่องราวของมังคละนะคะวงดนตรีพื้นบ้านจากพิษณุโลกนั่นเองค่ะในช่วงของจารึกรอยไทยนะคะก็ได้ร่วมสืบสานภูมิปัญญาแห่งภาคเหนือตอนล่างกันในวันนี้นะคะขอบคุณด้วยค่ะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะกับเรื่องราวของช่วงจารึกรอยไทยนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามนะคะเรื่องราวจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการมี2เรื่องราวเลยมาให้ติดตามนะคะในช่วง

0: ของสนทนาสถาบันแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
1: พี่คะการสูบบุหรี่นี่มันดียังไงหรอคะ
2: คือมันก็ช่วยผ่อนคลายช่วยสร้างอารมณ์แบบศิลปินได้นะ
3: แล้วเราจะผ่อนคลายสร้างอารมณ์กันแบบอื่นไม่ได้หรอคะ
2: ก็น่าจะได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ถนัดไง
1: แล้วพี่รู้ไหมว่าสูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงอายุสั้นลง7นาทีและบุหรี่ยังเป็นที่มาของสารพัดโรคทั้งโรคมะเร็งโรคปอดหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเสี่ยงแท้งลูกในครรภ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและสารพัดอาการไม่พึงประสงค์ทางร่างกายจากสารเคมี 7,000 ชนิดสารพิษกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งในบุหรี่ที่มีมากถึงกว่า70ชนิด
2: โอ้ขนาดนั้นเชียว
3: ใช่ค่ะขนาดนั้นเลยและพิษภัยจากบุหรี่ก็เกิดได้ทั้งกับตัวผู้สูบและคนใกล้ชิดซึ่งเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นภาระงบประมาณประเทศชาติแต่ละปีอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็ควรเลิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณคนที่คุณรักและสังคมที่ดีของเรานะคะ
2: อุ๊ยฟังแล้วเหมือนโดนเต็มๆเลยครับ
1: เลิกบุหรี่คุณทำได้เพียงมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส
4: ์พ่อจ๋าพ่อจ๋าสอนการบ้านหนูหน่อย
5: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
4: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
6: แม่ยุ่งอยู่จ้ะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
4: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
7: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
4: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
8: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส
9: ์เชื่อไหมว่าความสบายจากเทคโนโลยีแอบทำร้ายเราทางอ้อม
10: คุยโทรศัพท์นานประสาทหูถูกทำลายเสียงหูหนวก
9: ดูทีวีมากไปม่านตาทำงานหนักเสียงตาบอด
10: เล่นเกมแชทตลอดเวลาเสียงนิ้วล็อกปวดคอมือชาสมองไม่พัฒนา
9: สนุกกับเทคโนโลยีใช้อย่างพอดีด้วยความปรารถนาดีมากจากเครือข่ายไทยยูนิวส
11: ์สนทนาสถาบัน
0: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกับ2เรื่องราวด้วยกันเรื่องราวแรกค่ะเป็นเรื่องราวของพระพุทธโสภิตพิชิตมารนะคะจากเศษกระเบื้องหลังคาโบสถ์ที่รอวันถูกทิ้งสู่ประติมากรรมทรงคุณค่าค่ะและอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรประจำปี2569จากกระทรวงวัฒนธรรมค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวทั้ง2เรื่องราวนี้นะคะจากคุณธนกรวัชยานนท์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
12: คุณผู้ฟังครับปลายทางของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์เก่าที่แตกร้าวจนต้องรื้อทิ้งระหว่างงานบูรณะก็มักจะจบลงที่กองขยะก่อสร้างแทบทุกครั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รันดาอดุลเดชจรัสอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับมีความคิดที่แตกต่างออกไปเพราะอาจารย์มองว่ากระเบื้องมุงหลังคาวัดมีความหมายเกินกว่าที่จะจบลงที่กองขยะและวิทยาศาสตร์ก็จะช่วยสร้างคุณค่าใหม่ให้กับเศษวัสดุเหล่านี้ได้ความคิดนี้ก็นำไปสู่การริเริ่มโครงการวิจัยการศึกษาวัสดุรีไซเคิลจากกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์เก่าที่ชำรุดเพื่อนำมาทดสอบการสร้างพระพุทธรูปประติมากรรมก็คือพระพุทธรูปที่มีชื่อว่าพระพุทธโสภิตพิชิตมารด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568และมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTECH ร่วมสนับสนุนการวิจัยครับ อาจารย์รันดาก็ได้เล่าถึงที่มาของโครงการวิจัยนี้นะครับว่าพระอาจารย์ที่

อาจารย์เคารพนับถือก็ได้แจ้งมาว่ากำลังจะรื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์เก่าออกเพื่อสร้างใหม่อาจารย์เห็นกระเบื้องเก่าถูกรื้อมากองรวมไว้เป็นกองใหญ่ทีเดียวก็เลยคิดว่าแทนที่จะนำไปทิ้งเป็นขยะก่อสร้างอาจารย์จึงอยากจะนำมาสร้างมูลค่าด้วยการนำไปวิจัยทดสอบเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับงานศิลปะวัฒนธรรมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเศษกระเบื้องเหล่านั้นก็ได้ถูกนำมาแปลงร่างเป็นเส้นฟิลาเมนต์สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติก่อนที่จะหลอมรวมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามนั่นเองครับและอาจารย์รันดาก็ยังกล่าวด้วยนะครับว่าหากกระบวนการผลิตเส้นฟิลาเมนต์ทำได้สำเร็จวัสดุนี้ก็ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่รูปแบบของพระพุทธรูปเท่านั้นแต่อาจจะต่อยอดเป็นประติมากรรมทางศาสนาอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันมุมมองที่มีต่อวัตถุดิบก็เป็นสิ่งที่ทำให้งานวิจัยชิ้นนี้ต่างจากงานวัสดุศาสตร์ทั่วไปสำหรับทีมวิจัยนั้นกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งชำรุดหรือว่าของเสียจากการบูรณะแต่เป็นวัตถุที่เปี่ยมด้วยพลังศรัทธาความทรงจำร่วมของชุมชนและสถานะเชิงพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถานดังนั้นการนำวัสดุเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการผลิตดิจิทัลจึงเป็นการเสริมต่อเพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุมากกว่าเป็นการรีไซเคิลเชิงกายภาพเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้เรียกว่าการสร้างคุณค่าใหม่จากสิ่งเก่านั่นเองครับอาจารย์รันดากล่าวเสริมอีกด้วยนะครับว่าในความเชื่อของคนไทยตั้งแต่โบราณวัตถุที่เคยอยู่ในเขตพุทธวาสหรือใกล้ชิดกับพิธีกรรมทางศาสนามานานมักถูกมองว่าซึมซับความศักดิ์สิทธิ์ไว้ในตัวเองไม่ต่างจากมวลสารที่ช่างโบราณเขานิยมนำมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผสมและสร้างเป็นพระเครื่องเพื่อเพิ่มพุทธคุณกระเบื้องเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันครับเคยอยู่ในโบสถ์มาก่อนเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ใช้สวดมนต์และวิปัสสนากรรมฐานมาอย่างยาวนานแสดงว่าต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองแม้ว่าจะยังไม่ได้ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกใดๆเพิ่มเติมก็ตามและในอนาคตหากจะมีการใช้วัสดุเศษกระเบื้องในการผลิตพระหรือพระเครื่องก็อาจไม่จำเป็นต้องผ่านพิธีปลุกเสกแต่อย่างใดเนื่องจากเนื้อวัสดุนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วครับก่อนที่เราจะนำกระเบื้องไปใช้งานนั้นทีมวิจัยก็จะต้องคัดแยกเนื้อกระเบื้องส่วนที่ไม่มีวัสดุเคลือบผิวติดอยู่จากนั้นก็จะนำไปพัฒนาต่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเส้นฟิลาเมนต์พิมพ์สามมิติอาจารย์รันดายอมรับนะครับว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ท้าทายสุดๆ สำหรับการริเริ่มโครงการวิจัยโดยเวอร์ชันแรกที่ทีมวิจัยลองผลิตเส้นฟิลาเมนต์นั้นยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ปรารถนาเส้นที่ได้นั้นมีลักษณะเป็นคลื่นเป็นจุดไม่ละเอียดเรียบเนียนพอนำไปพิมพ์จริงๆเนี่ยพื้นผิวขององค์พระก็เลยออกมาไม่เรียบทีมวิจัยก็จะต้องขอความร่วมมือกับทาง M-Tech ให้เข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตเส้นให้มีความละเอียดและสม่ำเสมอมากขึ้นจนกลายเป็นความร่วมมือสำคัญของโครงการครับนอกจากนี้กระบวนการอบไล่ความชื้นออกจากผงกระเบื้องก็สำคัญครับคุณผู้ฟังอาจารย์รันดาเล่าว่าหากไม่นำผงกระเบื้องไปอบไล่ความชื้นออกก่อนก็จะทำให้กระบวนการผลิตเส้นฟิลาเมนต์มีปัญหาและเกิดของเสียได้ง่ายซึ่งผลการทดลองก็ได้ข้อสรุปว่าการอบไล่ความชื้นส่งผลต่อทั้งคุณภาพของเส้นและโทนสีของเนื้อวัสดุที่ได้ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเฉดสีน้ำตาลที่ปรากฏบนองค์พระนั้นใกล้เคียงกับสีของกระเบื้องต้นทางมากโดยที่ทีมวิจัยไม่ได้แต่งสีเพิ่มเติมแต่อย่างใดและอาจารย์รันดาก็ยังชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างองค์พระที่พิมพ์ด้วย PLA บริสุทธิ์ก็คือเม็ดพลาสติกชีวภาพกับองค์ที่ทำจากวัสดุผสมกระเบื้องนะครับว่าผิวขององค์พระที่ทำจากวัสดุผสมกระเบื้องจะมีลักษณะด้านและมี texture เฉพาะตัวที่เด่นชัดเมื่อวางเทียบกันแทบจะบอกได้ทันทีเลยนะครับว่าองค์ไหนมาจากกระเบื้องบดจริงองค์พระต้นแบบที่ใช้ในโครงการนี้อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นก็คือชื่อพระพุทธโสภิตพิชิตมารต้นแบบดั้งเดิมนั้นเป็นองค์โลหะที่อาจารย์รันดาเคยได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นด้านการออกแบบและศิลปกรรมในโครงการสถาปัตย์นิทัศน์ครั้งที่7ประจำปี2566อาจารย์

รันดาก็ได้เล่าถึงเหตุผลที่เลือกพระองค์นี้มาทดสอบครับว่าเพราะมีลวดลายกนกและเส้นสายที่อ่อนช้อยซับซ้อนมากถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับวัสดุที่มีความกรอบและแข็งอย่างเนื้อกระเบื้องผสมถ้าหากว่าใช้

คำตอบก็คือใช้เวลา2วันครับส่วนองค์พระที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ที่อาจารย์ได้ผลิตขึ้นนั้นมีขนาด30เซนติเมตรและใช้เวลานานกว่า 3-4 วันอาจารย์รันดาเล่าอย่างนี้ครับว่าเคยเกิดเหตุการณ์ที่โครงสร้างค้ำยันหักระหว่างการพิมพ์ทำให้งานเสียหายและต้องเริ่มพิมพ์ใหม่ทั้งหมดกว่าจะได้องค์พระที่งดงามสมบูรณ์ต้องมีโครงสร้างค้ำยันจำนวนมากครับและต้องอาศัยทีมงานคอยแกะส่วนค้ำยันออกด้วยมืออย่างพิถีพิถันสุดท้ายผลงานที่ออกมามีทั้งองค์พญานาคขนาดใหญ่ที่ถอดประกอบกับองค์พระได้และองค์เล็กที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายมากจึงยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดสะท้อนว่ายิ่งชิ้นงานมีขนาดใหญ่และซับซ้อนก็ยิ่งเสี่ยงต่อความเสียหายระหว่างการเคลื่อนย้ายและจัดแสดงมากขึ้นตามไปด้วยและแม้ว่าแรงบันดาลใจจะมาจากศรัทธาและความงามเชิงพุทธศิลป์แต่ทีมวิจัยเองเขาก็ไม่ได้ละเลยความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์วัสดุผสมเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA กับผงกระเบื้องก็ได้ถูกนำไปทดสอบเปรียบเทียบกับเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA บริสุทธิ์ทั้งการทดสอบแรงดึงการทดสอบการดัดงอการวิเคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนและการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคเพื่อยืนยันว่าวัสดุที่พัฒนาขึ้นนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปจริงผลการทดสอบโดยรวมชี้ให้เห็นนะครับว่าวัสดุผสมนั้นมีความแตกต่างจาก PLA บริสุทธิ์ในบางด้านโดยเฉพาะความเหนียวที่ลดลงเล็กน้อยขณะที่ความสามารถในการรับแรงดัดยังคงอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีครับวัสดุผสมนี้ก็จะเปราะบางขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพลาสติกล้วนแต่ว่ายังคงความแข็งแรงในการรับแรงดัดไว้ได้ดีทีเดียวครับอาจารย์รันดาบอกว่ายิ่งใส่ผงกระเบื้องเข้าไปมากเท่าไรวัสดุก็จะยิ่งกรอบและเหนียวน้อยลงดังนั้นสัดส่วนที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องของการหาจุดสมดุลระหว่างระดับความเป็นกระเบื้องที่อยากให้ปรากฏกับความสามารถในการขึ้นรูปที่ยังคงทำได้จริงตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ทีมวิจัยยังคงพัฒนาสูตรกันต่อไปครับข้อสรุปจากผลทดสอบก็ชี้ชัดนะครับว่าวัสดุนี้เหมาะกับชิ้นงานที่ไม่ต้องรับภาระโครงสร้างหลักแต่เน้นคุณค่าด้านสุนทรียะและความหมายเชิงวัฒนธรรมเช่นพระพุทธรูปงานพุทธศิลป์และงานต้นแบบเพื่อการศึกษาครับจากทั้งหมดที่เราได้เล่ามานี้ต้องบอกกับคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่ากว่าจะเป็นพระพุทธโสภิตพิชิตมารที่งดงามนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยล้วนมีความสำคัญทำให้ได้คำตอบที่1 2 3จนกว่าจะไปถึงตอนจบสิ่งที่ดูเหมือนความล้มเหลวในบริบทหนึ่งอาจกลายเป็นคำตอบให้กับผลิตภัณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งได้ในอนาคตและสำหรับก้าวแรกของโครงการนี้แม้ว่าจะยังมีจุดที่ต้องพัฒนาต่อแต่ก็เป็นก้าวที่ทรงคุณค่าและมีความหมายเพราะสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าวัสดุเก่าสามารถนำมาแปลงให้เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมขึ้นใหม่ได้จริงสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รันดานั้นสิ่งที่ทำให้โครงการนี้มีความหมายไม่ใช่แค่การพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติสามารถทำสิ่งนี้ได้จริงเท่านั้นแต่คือการได้เห็นว่าเศษวัสดุที่เคยถูกมองข้ามอย่างกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์เก่าสามารถกลับมามีชีวิตใหม่ในรูปลักษณ์ที่งดงามและเปี่ยมความหมายทางศิลปะวัฒนธรรมได้อีกครั้งหนึ่งอาจารย์รันดาก็ได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าอยากให้นวัตกรรมชิ้นนี้เป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และต่อยอดเพื่อให้เห็นว่าวัสดุรอบตัวเรานั้นสามารถสร้างคุณค่าได้มากมายกว่าที่คิดครับและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจจะติดตามหรือสอบถามผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับพระพุทธโสภิตพิชิตมารหรือจะเป็นงานวิจัยอื่นๆที่อาจารย์รันดาได้ลงมือทำก็สามารถที่จะติดตามหรือสอบถามได้ที่อีเมลrunda@jula.ac.th ครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังนั้นก็เป็นเรื่องของทางด้านศิลปะวัฒนธรรมครับทางพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้รับการประกาศผลให้ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรประจำปี2569จากกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมรางวัลนี้ก็จะ

0: มอบให้เพียงจังหวัดละ1หน่วยงานเท่านั้นนะครับรางวัลนี้ต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมย์ในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้และการพัฒนาสังคมภายใต้การบริหารของคุณกัญชิตจิตประธานผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมและคุณสิริลักษณ์ครุฑเงินหัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมย์พร้อมด้วยบุคลากรของทางพิพิธภัณฑ์ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและไม่เพียงเท่านั้นผลสำเร็จครั้งนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรูปธรรมของนโยบาย CU Social Engagement ของศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาฉับพรรณรัตน์รองอธิการบดีเป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชตาลำเหล่าวานิชผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยมุ่งนำองค์ความรู้ทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยออกไปทำงานร่วมกับชุมชนบนหลักการของการร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับประโยชน์พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมย์จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เก็บรักษามรดกทางประวัติศาสตร์แต่เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดให้ชุมชนและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนาดังเช่นโครงการต้นกล้าดาราพิรมย์ที่พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมย์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริมถ่ายทอดดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนาอาทิฟ้อนเล็บกลองสะบัดชัยกลองปูเจและฟ้อนเจิงให้แก่เยาวชนจากสถานศึกษาในอำเภอแม่ริมอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่3แล้วการดำเนินงานดังกล่าวก็ยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้าน Impactful Grow และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ11ว่าโดยการปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติซึ่งสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังในช่วงสนทนาสถาบันในวันนี้ผมธนกรวัสยานนท์สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณธนกรวัสยานนท์ด้วยนะคะจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะกับเรื่องราวในช่วงของสนทนาสถาบันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายรายการกันด้วยเรื่องราวของทางกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะสำหรับเรื่องราวของพื้นที่น้ำท่วมนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่เลยยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายๆภาคส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองนะคะแล้วก็ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดขออภัยค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังในขณะนี้ด้วยเตรียมเสริมคันกั้นน้ำนะคะชุมชนที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกรับน้ำระลอกใหม่ค่ะพร้อมกับมีการเก็บขยะชิ้นใหญ่หลังน้ำลดสำรวจพื้นที่เสียหายก่อนเยียวยานะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าต้องแจ้งก่อนนะคะแล้วก็รับว่าจะต้องปรับแผนการทำงานร่วมกับปภ.แล้วก็มีการส่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะทางด้านของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้กล่าวถึงการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในขณะนี้ว่าหลักการระบายน้ำเนี่ยต้องมีการระบายน้ำในคลองก่อนนะคะซึ่งก็มีคลองหลักๆเนี่ย4เส้นประกอบไปด้วยคลองเปรมประชากรค่ะคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะคะโดยขณะนี้เนี่ยเหลือแค่คลองประเวศบุรีรมย์ค่ะที่น้ำในคลองเนี่ยยังมีความสูงนะคะฉะนั้นหากน้ำแต่ละคลองลดลงก็จะสามารถระบายน้ำจากชุมชนแล้วก็ถนนได้ซึ่งคาดว่าน้ำที่ท่วมขังในถนนสายหลักเนี่ยจะลดลงภายในวันพรุ่งนี้ค่ะยกเว้นถนนแล้วก็ชุมชนที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์นะคะอาจจะยังมีน้ำขังอยู่ซึ่งในวันนี้เองเนี่ยมีการนำเครื่องสูบน้ำทยอยดูดน้ำตามชุมชนต่างๆรวมไปถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีการเอาเครื่องสูบน้ำพญานาคไปดูดน้ำออกจากแฟดคลองจันทร์แล้วทำให้ขณะนี้การน้ำลดลงนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์จะคลี่คลายขึ้นแต่ที่น่ากังวลก็คือคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะเขตลาดกระบังแล้วก็เขตสายไหมที่อาจจะมีน้ำเหนือเนี่ยไหลลงมาเติมนะคะดังนั้นต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเขตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกต้องมีการเสริมคันกั้นน้ำนะคะดูแลจุดฟันหลอแล้วก็รวมไปถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำด้วยค่ะส่วนที่จะมีการน้ำระลอกใหม่เนี่ยเข้ามาเติมนั้นนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ระบุว่าต้องเร่งระบายน้ำ

0: ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่ไหนที่ระบายน้ำได้แล้วเนี่ยต้องเร่งพร่องแก้มลิงค่ะเพราะว่าปัจจุบันกรุงเทพไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะน้ำสูงขึ้นนะคะกว่าคลองจึงทำให้ต้องใช้วิธีการดูดน้ำจากคันกั้นน้ำขณะเดียวกันค่ะการบริหารจัดการน้ำฝนก็แยกกับน้ำเหนือดังนั้นแล้วจึงต้องดูระดับน้ำนะคะว่าจะขึ้นลงอย่างไรเพราะว่าไม่สามารถที่จะพยากรณ์น้ำฝนได
1: ้สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทีมถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังครับ

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เสียงย้อน

ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568ในช่วงบ่ายค่ะสำหรับช่วงบ่ายนี้นะคะอำนวยการถ่ายทอดโดยท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควบคุมการถ่ายทอดเสียงโดยรองศาสตราจารย์ดร.นาตยางามโรจนวณิชควบคุมการออกอากาศโดยคุณวิรัตแววอารามควบคุมคิวโดยคุณอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์และคุณพันธิดาหนูขาวรวมถึงคุณธนกรวัสยานนท์ช่างประจำห้องถ่ายทอดเสียงคือคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์และคุณโอชาสุนทรค่ะในขณะนี้บรรยากาศภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริณุชยนิตรับหน้าที่ในการถ่ายทอดเสียงในช่วงบ่ายต่อเนื่องไปให้คุณฟังได้รับฟังกันผ่าน FM 100.5 MHz ผ่านเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬา Radio Plus ค่ะในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จถึงภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกสักครู่หนึ่งนะคะพระองค์ท่านจะได้เสด็จเข้าสู่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในขณะนี้เหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงบ่ายที่กำลังรอรับพระราชทานปริญญาบัตรก็กำลังเฝ้ารอกันอย่างใจจดใจจ่อนะคะในช่วงบ่ายนี้ค่ะจะมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1,615 คนค่ะโดยเริ่มต้นที่ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์กิตติคุณรางวัลเงินทุนวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงคมประทับพระราชอาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยค่ะลำดับต่อไปศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้กราบบังคมทูลประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและกราบบังคมทูลเบิกพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพค่ะ
1: พระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อช่วงเช้าวันนี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ เสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ในปีการศึกษาสมัยรัช18สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่าพลเอกพระเจ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิมีพระปรีชาสามารถในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงเป็นแบบอย่างในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในกิจการด้านความมั่นคงความปลอดภัยและการสาธารณสุขทรงใส่พระทัยในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนทั้งได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและนานาชาติจนเป็นที่ประจักษ์สมควรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้ยกย่องพระเกียรติคุณให้ปรากฏในวงวิชาการสืบไปพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาวิชาเอกนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ประชากรจากมหาลัยแมคควารีเครือรัฐออสเตรเลียและประกาศนียบัตรแห่งชาติชั้นสูงสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาจากวิทยาลัยโพลีเทคนิคพลีมัธสหราชอาณาจักรเมื่อทรงเข้ารับราชการที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้ทรงเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติมด้านเคมีชีวภาพรังสีและนิวเคลียร์จากสถาบันวิชาการทางทหารและพลเรือนหลายแห่งทั้งในและนอกราชอาณาจักรทรงดำรงตำแหน่งอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชากองการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกตามลำดับทรงเป็นสมาชิกในคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพองค์การสหประชาชาติได้แต่งตั้งให้ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเคมีและเป็นผู้สอบสวนกรณีสงสัยว่ามีการใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจอาวุธเคมีขององค์การสหประชาชาติในสาธารณรัฐอิรักทั้งยังทรงเป็นที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก

ด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขในสาขากิจการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงกับหน่วยงานสาธารณสุขพลเรือนและทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในคณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเมื่อทรงเกษียณอายุราชการแล้วยังทรงพระกรุณารับเป็นที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกรวมทั้งทรงดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้แก่ประธานคณะกรรมการอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพในประเทศไทยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทรงงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและนานาชาติเป็นเวลากว่า4ทศวรรษทรงสั่งสอนฝึกอบรมและเผยแพร่วิทยาการแก่ทหารตำรวจพลเรือนและนิสิตนักศึกษาทั้งยังทรงร่วมปฏิบัติภารกิจภาคสนามยามเมื่อประเทศเผชิญภัยคุกคามจากอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพและประทานความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในกรณีธรณีภัยพิบัติทั้งประทานคำปรึกษาแก่กรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในการเผชิญภัยคุกคามจากโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยพิบัติที่มีสารอันตรายยังประโยชน์แก่วงวิชาการการเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคอุบัติใหม่ภัยพิบัติและสร้างความมั่นคงของชาตินอกจากนี้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลยังทรงมีพระอัธยาศัยน่านิยมยกย่องทรงมีพระเมตตาประทานความรู้และทรงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทรงใช้หลักทางวิทยาศาสตร์อันกอบด้วยเหตุและผลเพื่ออธิบายและถ่ายทอดข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยสำนวนที่เรียบง่ายเหมาะแก่ผู้ฟังพร้อมทั้งเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆทั้งในทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความสนใจและตระหนักคิดโปรดที่จะทรงเล่าประทานแก่ครูอาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปอยู่เนืองนิดนับเป็นแบบอย่างของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่พึงยกย่องทั้งยังทรงใส่พระทัยและทรงสนับสนุนให้เยาวชนไทยเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์โดยอาศัยหลักเหตุและผลสามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆไปใช้ในการพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยเหตุที่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถพระวิริยะอุตสาหะและพระจริยวัตรอันงดงามบังเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสากลเป็นอเนกประการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอประธานถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชูเชิดพระเกียรติให้ปรากฏสืบไปในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

0: ในปีการศึกษา2568นี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคม2569ยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีผลงานดีเด่นทางวิชาการสาขาต่างๆได้อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่วงวิชาการมหาวิทยาลัยและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างอันพึงเจริญรอยตามสืบไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ตามลำดับดังนี้ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์คุณหญิงกัสมาวรวรรณณอยุธยาณิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์กิติคุณวิทิตมันตาพรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นายบุญชัยโชควัฒนาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นายสุภชัยเจียรวนนท์เภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นายพิสุทธิ์เลิศวิไลวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัตตกูลวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นายปลิวตรีวิศวเวชศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันเจริญอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพศอัศววิรุณหการแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศรีดามาลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณประจำปีการศึกษา2568คือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษในวิชาที่สอนซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาของมหาวิทยาลัยสมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศสืบไปเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรตามลำดับดังนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพเลิศทรัพย์เจริญคณะวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิจุฬาลักษณานุกูลคณะเศรษฐศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.สิริเพ็ญสุภากาญจนกันติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.เสริฐโชติพาณิชย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อัจฉริยาไสลสูตรด้วยกล่าวด้วยกระหม่อม
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตร
2: ในขณะนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลนักวิจัยเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรจำนวน3รายค่ะ
1: พระราชทานพระราชวโรกาสเบิกเข้ารับพระราชทานรางวัลตามลำดับดังนี้รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สมพรเตชะงามสุวรรณคณะสัตวแพทยศาสตร์ รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์ดร.ภาธินันท์ไทยทัตกุลสถาบันการขนส่งรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.พิทยาวัฒน์พิทยาพรคณะอักษรศาสตร์ลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราชโอวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
2: ในลำดับถัดไปท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธันทัศน์โมกขมกุลคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้

0: เบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไปค่ะ
1: บริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นายกรวัฒน์คุปนิรสายกุลนางสาวกวินทลาโพธิพิมพานนท์นางสาวกวิศลาชัยเรืองกิตตินางสาวกัญจรัตน์โยธินนรธรรมนายกันทีภพทองคำบรรจงนางสาวกัญวานีลักเรียนนายกาจพลอนัญญายานายเกณฑ์ดีทาราชัยนางสาวเกวรินทร์ศรีศิลปวงศ์นางสาวโกลัญญาโลภประดิษฐ์นายไกรสาตลักษณ์นางสาวจิดาภาพัทราดูลนางสาวใจใสสกุลวีระนางสาวชนนการประสิทธิ์นายชนวีกาสุวรรณนายชยุทธจันทร์พรนายชัชนนพรหมมีนางสาวชัญญาพิสุทธิ์สถาปนนนางสาวชัญญาภาสทองแย้มนายชานนท์จิรวัฒนะนางสาวชาลิสาพงษาธีราพงษ์นางสาวยานิดาหล่อกิติยกุลนางสาวทิตาวรรณพูดทิตินัดยาสิงห์คำโลนางสาวนฟ้าธนูศรีรัตนางสาวนภัทรชัชวาลานนท์นางสาวนฤทัยทองเจริญสุขชัยนางสาวนัชชาศรีสว่างวงนางสาวนัทกิตตาภูลสุขวัฒนานางสาวนัทนันประจุคมผลนางสาวนัทยาฉันทะอธิพงศ์นางสาวนัทยาวันทนียกุลนายนันทพัฒน์บุญเต็งชาญนายนันทพัฒน์ผลโกศลนางสาวนัทมนลาบวิสุทธิสาวโรจนางสาวนิชชาภูจันทร์บรรจบนางสาวนีรนุชฉัตรชัยศิริกุลนางสาวเนตรพิษอุดมพาณิชนางสาวดิษณีสุภาวัตรดิษกุลนางสาวตวิสาวงเสานายทยุทธเจษฎาวณิชนางสาวทอปัดสี่ไพศาลกุลนางสาวทิตตมนอัศวมาศบรรลือนางสาวทันชนกนายเนตรนางสาวธัญพิชชาภักดีวงนางสาวธีรพัฒน์พาณิชย์ลือชาชัยนายนนทพัฒน์เพิ่มวงเจริญนางสาวนนทศรวงศิริเลิศนางสาวนันทพัฒน์รุจิรเศรษฐกุลนายนิมานสิงสถิตสุขนางสาวนิษฐาชัชวาลโชคชัยนางสาวปัญจรัตน์ชัยสงวนธรรมนางสาวบุญยวีรัตนพันศรีนางสาวปราณวิไลบารมีเจริญนางสาวปณิสลาถาวรวงว่องนางสาวปานพิมพ์โชติเสวตอนันต์นางสาวปาริดาสิทธิสถาพรกุลนางสาวปิ่นหทัยลีพึ่งธรรมนายพงพลสุรชัยพิทักษ์นายพงพิชานสกุลชีพวัฒนานางสาวพนิดาวงถาวรวัฒน์นางสาวพรวรินทร์อภิยากรนางสาวพรวรินทร์หล่อกิติยกุลนางสาวพฤกษาธนสมบูรณ์กิจนางสาวพลอยชมพูเอื้ออำพรนางสาวพันภาษาพฤทินันนางสาวพิชาภาเรืองเกษานางสาวพิชยาหิรันตันติสกุลนางสาวพิมพ์ละพัฒน์อำนักกิตติกุลนายพิศรัตน์เลิศปัญญาโรจน์นายพีรนัทกลิ่นหอมนางสาวแพรวพิลมอาลีประชาพิลมนายภควัตดาวสดใสนางสาวพรรัตนันวชิรปีชาพงศ์นายพัทรพลวงเขี้ยมนายภาวัตอยู่เจริญนางสาวภาวินีอริยไพศาลกุลนายภูมิพัฒน์วัฒนาสุภมาศนางสาวเมธาพรพิรันเจริญนายเมืองเอออูนางสาวเมี่ยวเส
0: ริมในขณะนี้บริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: สาวลลิตพัฒน
0: ์กว่าจะมาถึงช่วงเวลานี้เส้นทางของบัณฑิตแต่ละคนไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายเลยนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้ามาเป็นนิสิตของคณะนี้ต้องผ่านทั้งการแข่งขันความคาดหวังส่วนเมื่อเข้าเรียนมาแล้วก็ต้องพบกับเนื้อหาที่เข้มข้นมากๆทั้งด้านบัญชีการเงินการตลาดการบริหารและศาสตร์ทางธุรกิจที่ต้องอาศัยมากกว่าการจดจำเพราะว่าตัวเลขทุกตัวต้องอธิบายได้การวิเคราะห์ทุกครั้งจึงต้องมีเหตุผลและการตัดสินใจทางธุรกิจหนึ่งครั้งก็อาจจะส่งผลต่อผู้คนจำนวนมากค่ะดังนั้นความสำเร็จที่คู่ฟังเห็นอยู่ตรงหน้าทั้งที่รับฟังกันอยู่ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือที่ติดตามทาง Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คงจะได้เห็นนะคะว่าความสำเร็จ ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเก่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เกิดจากที่ตอนที่เป็นนิสิตบัณฑิตมีวินัยบัณฑิตมีความรับผิดชอบบัณฑิตมีความละเอียดรอบคอบมีความอดทนต่อแรงกดดันรวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สามารถคำนวณวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นสิ่งที่สังคมต้องการจากบัณฑิตจากคณะนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่คนที่ทำตัวเลขได้ถูกต้องแต่คือคนที่ต้องรู้ว่าตัวเลขเหล่านั้นกำลังบอกอะไรและควรใช้ข้อมูลเหล่านั้นตัดสินใจอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างรับผิดชอบค่ะเพราะว่าเบื้องหลังงบประมาณ1ชุดเบื้องหลังการลงทุน1โครงการหรือแม้แต่เบื้องหลังการตัดสินใจขององค์กร1ไม่ได้เพียงกำไรหรือขาดทุนเพียงอย่างเดียวแต่มีพนักงานมีครอบครัวมีผู้บริโภคมีชุมชนและมีสังคมที่ได้รับผลจากการตัดสินใจเหล่านั้นด้วยและทั้งหมดนี้คือความคาดหวังที่สังคมกำลังฝากไว้กับบัณฑิตของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะ
1: นางสาวชยานิน
0: และในขณะนี้บริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นายชิตวัฒน์เปเรล่านายชิษณุพงษ์ตรีภูริทัศน์นายชิษณุพงษ์ธีรศิลป์นางสาวชุดาละวีเพียรนางสาวยานิสาแพร่พิพัฒน์มงคลนางสาวณศิริชนะกุลนางสาวณยาตาลติมงคลลักษณ์นางสาวณภัทรกิจก้องขจรชัยนางสาวณวิตาวิบูลธีรวุฒินางสาวณัชชาแสงสิงห์รุ่งเรืองนายณัชพลสกุลใจแก้วนางสาวณัฐการถาวรวิสุทธิกุลนางสาวณัฐนิชาโอลานสกุลนายณัฐพลนิธิประพนันนางสาวณัฐรินทร์เลิศอัสดามงคลนางสาวนิชาภาสุรนาพรชัยนางสาวต้นฝนมาลารัตน์นางสาวแทนลักษพงประสาทนายธนกรวงมาลาสิทธิ์นายธนทรเกียรติคีรีนางสาวธนวรรณประมวลทรัพย์นางสาวธนาพรพัทรโชคโพคินนายธนภาสอุบลจิตนางสาวธัญพักลีลาประชากูลนางสาวธัญรัตน์ศรีอุทัยสุขนางสาวธัญวรินทร์วรรัตน์จงสิรินางสาวธัญมัยธีรนันนายธีรัตน์ลาหะสลานนางสาวทีมารัตนสิริมณีเวศนางสาวทีจุธาทับเที่ยงนายทีละวีจิรภาคพงศพักนางสาวณภัสวรรณแก้วอิสรากูลนางสาวณพิษประภาสุภวิริยกุลนายนนทวัฒน์ศรีโชติวรกุลนางสาวบุญจลัดพนาสุดสกุลการนายบุญยสิทธิ์รัตนมาศมงคลนางสาวประพิชญาแสงอนุกูลนางสาวประพิชยนัทคิมนาลักษ์นายปัญจพลจันเกษมนายปันโปสยพิสิทธิ์นางสาวปันโลดโพทองนายปันสุขุมพาณิชย์นางสาวปานวาดกัสมะ
0: ในขณะนี้เป็นเวลา 13:00 นกับอีก27นาทีผู้ฟังกำลังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568ในช่วงบ่ายกับจุฬาเรดิโอพลัสและบริหารธุรกิจบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับคณะนี้ค่ะถือเป็นคณะที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2486ก็มีรากฐานมาจากการจัดตั้งเป็นแผนกวิชาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2481แล้วนะคะนับเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยด้วยปัจจุบันคณะนี้ก็ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสถาบันต้นแบบทางธุรกิจที่ส่งมอบประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยปัญญาแห่งนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนและจิตวิญญาณแห่งการให้ค่ะและมีพันธกิจในการพัฒนาผู้นำทางธุรกิจที่มีจริยธรรมและนวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมซึ่งขณะนี้นะคะจะมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น782คนและลำดับถัดไปจะเป็นคณะรัฐศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน452คนในช่วงบ่ายนี้จะปิดท้ายด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา เข้ารับรัฐธรรมปริญญาบัตร381คน

0: รวมทั้งหมดที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีจำนวน 1,615 คนค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่บรรยากาศดีมากคุณผู้ฟังที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราไม่มีฝนตกสักหยดเลยนะคะถือว่าเป็นวันที่ฟ้าเปิดให้กับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเปิดให้กับญาติและให้กับผู้ที่บัณฑิตรักได้มาพร้อมจิตพร้อมใจกันส่งใจให้เหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างภาคภูมิใจค่ะนายอติเทพเทพเกลี้ยงนายเดี๋ยวจะส่งคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะขณะนี้บริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นายอารอนลุคเลเยสนูกีนายอาลิฟอิสลามนางสาวไอริสเซงบริหารธุรกิจบัณฑิตนางสาวกมลชนกทัชชาทรงธรรมนางสาวกมลลักษณ์วิมลโสภาพันธ์นายกฤตเก่งเกรียงไกรนายกฤตตินเอกจีนนายกฤตประชาชูบัวนายกสิดิษฐ์โทนวนิชนายก้องภพชัยยโทนายก้องภพต่อชีพนายกันกันตากมลพงศ์นายกันดนะเจียมสมัยนางสาวกาญจนาพรล่องสกุลนางสาวกีรติสุภนาคมนางสาวคติยาปิ่นงามนางสาวคัสยาตันกิติบุตรนายคณะพดคำใสนายจตุรพลนนตานอกนายจักรภพเอกพิทักษ์กุลนายจุมพลเกียรติกมลวงศ์นายเจตชัยวีระวุฒิวงศ์นางสาวชนิศราคำขมนางสาวชนิการตังกบดีนางสาวชนิการนาคสุขนายชนินบุญอินนายชยานนท์นนทมาศนางสาวโชติรัตน์เต็มพงศ์ศรีสง่านางสาวทิตาภาลีลากนกนางสาวทิติชยาธนวโรไทยนายทิตินันท์ประเดิมชัยนางสาวทิติพรวิทยาชีวะนายณัฐธรรมสวัสดิ์ยานนท์นายณภัทรชัยพรมประสิทธิ์นายณัฐธนโชคพัฒน์พรชนัทนายณัฐภัทรถาวรวิทยาคมนางสาวณัชยาพนานุรัตนางสาวณัฐนิชาวุฒิธนาเดชนางสาวณัฐธิดาอรัญญนาคนางสาวณัฐภาบรรลุประสงค์นางสาวนิชการลีเมคานนท์นางสาวนิชการเลิศอัมพรวงศ์นางสาวนิชาภาศิวะเตชานนท์นางสาวดวงธิดาหมอยานางสาวรัชนันท์กุกแก้วนายธนกรคงพิพิธนายธนกรรุจิชลาดลนางสาวธนการไวยสยะนายธนโชตสีเมานายธนดลอิ่มยิ้มนายธนทรสุขเจริญนายธนนยุควัฒนพงศ์นายธนพลเทียวพนกิจนายธนพัฒน์ดุลยทวีสิทธิ์นายธนภูมิบุญช่วยนายธนัทจันทรบูรณ์นายธนัทพัฒนะจุฑานันนายธรผู้เจริญนายธาราดรจันทพานนายธาราเทพเกียรติถนอมกุลนางสาวธันลักษ์จีระปัญญาทิพย์นายธิมาสุภานุรัตนายธีรพัฒน์อมรวิภาดานายธีรินโชคชัยชลินนายนพกฤตธงสุวรรณนางสาวนพรดาลิมสุวรรณนางสาวนพวรรณตรีทยายุทธนายณพลแซ่เจงนางสาวณราพรอาจทรัพย์นางสาวณัชชากาญจนะวุฒิโรจน์นางสาวนันทิการปานยิ้มนางสาวนาลิสาแซ่เตียนายเบนจามินศรีสุภปีดานางสาวปณิดาเลืองสุรยกิจนางสาวประพิชยาประชุมแพทย์นางสาวประพัชยาพัทละบูนโชตนายปรีดีกาญจนะพัฒนานางสาวปาลิดาเกิดแก้วฟ้านางสาวปิยพัฒน์ทรัพย์ทวีชัยกุลนายปุณเถาสุวรรณนางสาวปุญญนุชวีรทัศน์ประภานางสาวปริมปัตสีมาลักษ์นายพัชรชนธนะนินกุลนางสาวพันนออนจันทรุคานนท์นายพัชระยันตพาณิชย์นางสาวพิชชาภามิ่งมหาพันธ์นางสาวพินัทนีพิสารเศรษฐพงศ์นายพิริยกรวีระสุทธากร นายพิสนเลิศทัศนีนายทวินพวินสันยงพีรกุลนายพักภูวินทวีสุริยพัฒน์นางสาวพัทรธิดาลิมสุริชัยวัฒน์นางสาวพัทรพันธ์พันดีนายภาคภูมิต่อสกุลนายพานุพัฒน์คุปตารักษ์นางสาวภาสิยาภาบรรเจิดกิจนางสาวภูนิสาแสงเมฆนางสาวมนัสสุนีมานะลังสรรนางสาวมาติกาจารุวัฒนกิจนายมีฤทธิ์กีธานายรัชตะเราเศรษฐกุลนายรัชชานนท์สมุทรจินดานางสาวระดาตันเจริญนางสาวรัตนพรซี่ซ้ายนางสาวรสธรสังสรรค์อนันต์นายรัชตินทองนาทีนายรุจิกรพึ่งวัฒนะนางสาวละลิลดาแสงวงกิจนายวรันวิทย์เผือกมงคลนายวริศจีรัตนวัฒนานายวริศดีชัยเศรษฐ์นางสาววัสนีพงษ์ฉบับนภานายวิทธิสันสันธีรภาพนายวิสรุตวิชาจารย์นายวุฒิพัฒน์ปริญญาประเสริฐนางสาวสลิสาวัฒนวิทย์สกุลนายศิวกรรินทรสุนทรนายศิวัตรวงฤทธิไกลนายสุภกรจรัสเดชวิริยะนายสุภกิจริมสกุลนายสุพนัทสืบชนะกิจกุลนายสุภวิทย์ทวีทานนายสมภพนวลรัตนตระกูลนางสาวสาลินเลิศวณิชพิสารนางสาวศิรินผมชิมผมฉิมนางสาวสุพัชราสุวรรณนางสาวสุพิชาเลิศวิจิตรสกุลนางสาวสุวพรนาเอกนางสาวสุวิมลเตรียมลิขิตกุลนางสาวแสนพิมพ์สัพพวิริยวงศ์นายอธิตะโชติอุดมพันธ์นายอนักลิมาเสถียรนางสาวอนามิกาจรุงเรืองเกียรตินางสาวอภิชยาปัชยาภักดีนางสาวอภิรดีเจริญโชควีรวัฒน์นางสาวออนจิลามิกกี้นางสาวอลิสลาจีบดำนางสาวอลิสลาปัญญาทิพย์นางสาวอลิสาภูริสินสินนางสาวอรุณวันพิมานพรมนายอัครพัฒน์สุอุทัยนางสาวอัชริยาลอดเดชนางสาวอัญชสาพุ่มกุมารนายอันดาสุพิทักษ์นางสาวอาภารัตน์ภูลสวัสดิ์บัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกมลชนกโยธนาการ
0: ในขณะนี้บัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะและในช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเช่นนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคุณฟังคือสิ่งที่บัณฑิตได้รับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดช่วงระยะเวลาแห่งการศึกษาที่นี่แน่นอนว่าสิ่งแรกคือความรู้ในศาสตร์และวิชาชีพของตนเองแต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภายในห้องเรียนเท่านั้นค่ะนิสิตมีโอกาสเรียนรู้จากการลงมือทำจากสถานการณ์จริงจากการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการนำความรู้และความสามารถของตนเองไปเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคมด้วยเพราะการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงสร้างคนที่รู้มากขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการเรียนรู้ว่าเมื่อเรารู้มากขึ้นแล้วเราจะนำสิ่งที่รู้นั้นไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างไรและตรงนี้เองค่ะคุณฟังที่เชื่อมกับคำว่าจิตวิญญาณแห่งการให้การให้ในความหมายนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่และไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการให้ในรูปของทรัพย์สินเสมอไปคนหนึ่งอาจให้ความรู้คนหนึ่งอาจให้ความคิดคนหนึ่งอาจให้โอกาสขณะที่อีกคนอาจใช้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเองเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนและสังคมค่ะการเรียนรู้ตลอดหลายปีในมหาวิทยาลัยของเราจึงถือเป็นช่วงเวลาแห่งการรับเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ในวันข้างหน้าค่ะดังนั้นวันนี้บัญชีบัณฑิตหรือแม้แต่บัณฑิตทุกคนที่จบจากคณะนี้กำลังเข้ารับความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นของตนเองรวมถึงแรงสนับสนุนจากครอบครัวคณาจารย์และผู้คนอีกมากมายเลยล่ะค่ะแต่เมื่อก้าวไปสู่โลกแห่งการทำงานแล้วบัณฑิตเหล่านี้จะมีโอกาสเป็นฝ่ายส่งต่อสิ่งที่ตนได้รับมาทั้งหมดอาจจะส่งต่อในรูปความรู้ผ่านการทำงานส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่น และส่งต่อประโยชน์จากวิชาชีพ

0: ชีพของตนเองกลับคืนสู่สังคมเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณค่าของการศึกษาอาจไม่ได้อยู่เพียงว่าเราได้รับอะไรจากมหาวิทยาลัยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อได้รับแล้วเราจะนำสิ่งเหล่านั้นไปต่อยอดสร้างต้นแห่งประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้โตขึ้นมากน้อยเพียงใดค่ะนั่นเองคือจิตวิญญาณแห่งการให้ที่อยากจะชวนให้คุณฟังตั้งคำถามต่อนะคะว่าบัณฑิตจากคณะนี้จะสร้างจิตวิญญาณแห่งการให้ส่งต่อสู่สังคมได้มากน้อยแค่ไหนค่ะและในขณะนี้บัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นางสาวกัญชสรพงจิตประเสริฐนายกิตติทัศน์หลิวกุลวัฒนานายกิตติทัศน์จันขาวนายกิตติพิษสงชัยนายกีรดิษฐ์ลิ้มลุงเรืองรัตน์นางสาวเกวลีตรีวิเชียรนางสาวขวัญจิลาอนารัตนุกูลจักรวาลบุญเจริญนางสาวจินประภานันพัฒนัชกุลนายจิรศิลป์อนัตพรนางสาวชนาธรเกียรติสูงส่งนางสาวชนทิชาอัมพันนางสาวชาลิสาประสาทพิษพรชัยนายชุติชัยกฤตสุวรรณรัตน์นายยานาธรทองอยู่นางสาวยาดาคนคล่องนางสาวฐานิตากุลเพิ่มทวีรัตน์นายณชนชมประยูนนายณรงค์ชาญเจิมสิทธิประเสริฐนางสาวณัฐวดีอภัยกุลชรพิสิทธิ์นายณัชนนท์อุดมวงศ์ศักดิ์นางสาวนิชาพรคำเมืองนายเดโชชัยชัยสมปานนางสาวตรีสุคนกิจวรังภาคินนายเตชิตมหิตทิพงษานางสาวทิพย์ธัญญาแผ่นศรีลานายโทโมฮิโรยาสุดะนายธนดลหวังการนางสาวธนพรฉันพลากรนางสาวธนาภาหวานใจนางสาวทันชนกคงปานนายธีรพัฒน์เจริญสุขโสพลนางสาวธีรยานพัทลุงนายนพพรคงเจริญเนตรนางสาวนภัสสรเพชรชะนางสาวนวรัตน์หานพลนางสาวณัฐมนลิ้มรัตนพันธ์นางสาวเนตรนภาเกตไตรกุลนางสาวบันทิตาบุตรดาพวงนางสาวบุษกรคุณงามนางสาวปณิดาเลื่อนสิรินางสาวประพันธ์นภัสยาวีระนางสาวประภาวดีจงศักดิ์สวัสดิ์นางสาวปียาคณิตคำตันนางสาวปาริดามนัสอีอารีนาตนางสาวปียวรรณเอมสมบุญนางสาวปุญญาพรคงสิริเรืองไลนางสาวพรณภาตรางานศรีนางสาวพรณัชชาก่อทรัพย์นางสาวพันณพัฒน์ตั้งเจริญอารีนางสาวพรพัฒน์เลิศทรัพย์อนันต์นางสาวพิลุดาอินยัญญะนายพีธนันธรรมรติวงศ์นางสาวแพรวัชระเลิศวานิชนางสาวพัทรพรนิสุนรัตน์นางสาวภาสินีเปี่ยมสุขคูสกุลนายภูรินัทลีวรรณภาสัยนางสาวมันทิตาพ่องพานนางสาวมัลลิกาธรรมจิตนางสาวเมวาลินศักขกิจนางสาวละมิดาโอวรากรนางสาวลวีนันคลุสันนายวีรชาติปิรันธนดิลกนางสาวศรีนลาสิงโตทองนายสุภเสกเพลงวงศานางสาวสุภาพิษสุระเมธีนายศิรวิทย์ลำไพรุจิพงศ์นางสาวสุวิชยาแซ่นิ้มนางสาวอธิชาเมงเขียวนายอนุชาลาภพันธ์นางสาวอภิสตาวิทยาถาวรวงศ์นางสาวอภิสลาโอภาสวจีนายอัครพลคณมะนางสาวอธิตยาบำรุงจิตบัญชีบัณฑิตนางสาวกมลฉัตรละมูลกิจนายกฤษณะเลี้ยงวงนายกสิเดชคำเพ็งนางสาวกันธิดาชยานันนุกูลนายกิตติทัศน์ขจัดภัยนางสาวกิตติยากิตติสุภาพนายกีรติจันเพ็งนายกุลวิทย์ชัยวัฒนสกุลนายคณกรสายมาอินนางสาวจันทมาศละใหม่นางสาวจิตตานันสมมีทวีสมบัตินางสาวจุลาโตสิริพัฒนานางสาวเจตนิพิษไทยพยัคฆ์นายเฉลิมพงษ์คณานุรักษ์สกุลนายชนละนาถจิตพีรวัตร

0: นางสาวชนพัชสอนธนาสิริวงศ์นางสาวชวัลลัตสอนคำหารนายชวินทรสิริพิพัฒน์วรคุณนายชินทิพย์สุทธิสุนทรินนายทิติพัฒน์โกนาคมนางสาวณพิชยาเหลืองอลามพาณิชย์
1: 13นาฬิกากับอีก44นาทีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสเรากำลังถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วและนี่ต่อเนื่องมาเป็นช่วงบ่ายซึ่งในขณะนี้บัญชีบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะจะว่าไปเมื่อสำเร็จการศึกษาสิ่งหนึ่งที่บัณฑิตจะได้รับเพื่อเป็นการแสดงวุฒิและถือเป็นศักดิ์และสิทธิ์ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปริญญาบัตรที่ถืออยู่นั่นคือเข็มวิทยาฐานะค่ะเข็มวิทยาฐานะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นตราพระเกี้ยวทำด้วยโลหะสีเงินสูง5เซนติเมตรและมีอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาจารึกอยู่ใต้ตราซึ่งตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องลักษณะครุยวิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะและครุยประจำตำแหน่งพุทธศักราช2564ข้อ8มีข้อความว่าเข็มวิทยาฐานะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตราพระเกี้ยวทำด้วยโลหะสีเงินขนาดสูง5เซนติเมตรมีอักษรย่อสำหรับคณะจารึกอยู่ใต้ตราและข้อ9เข็มวิทยาฐานะตามข้อ8สำหรับปริญญาที่มิได้สังกัดคณะใดหรือสังกัดคณะที่ยังมิได้ระบุอักษรย่อไว้ในประกาศนี้จะใช้อักษรย่อว่าจลหรือจจานลจุฬาซึ่งเป็นอักษรย่อของมหาวิทยาลัยค่ะ
2: บูรณะวีรพันธ์
1: ฟังแล้วก็ชื่นใจไปกับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะอยากให้คุณฟังติดตามรับฟังแสดงความยินดีด้วยใจไปจนจบทั้ง3วันเลยถ้าเป็นไปได้ก็พาใจของคุณฟังมาให้ความยินดีกับบัณฑิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราก็ได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้อยากพาคุณฟังไปรับฟังบรรยากาศภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: นายวีรพัฒน์บูรณะเสถียรนางสาวศิลป์สุภาวงเจริญวรรณกิจนางสาวสุภชานันท์ปัญญาคโปนายสรวิทย์งามหรูนายศิลภพพยัพบรรณางกูลนายสุทธิราชมังกาโลไทยนางสาวอมิตวรรณศรีผ่องงามนางสาวอัญชิสาวิสาละสถิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนายกอบลาภสวัสดิ์จิรพงษ์นางสาวกีรนาเลิศรัตน์นายจักรพัฒน์วีระวิทยานันต์นายฉลองบุญพนัสอัมพลนายชนนนท์วงคนดีนางสาวยานิสาปฐมกุลนายทิติปริศทองดีนางสาวนีรนุชแข่งขันนายดิษการพงษ์ริมศรีนายทัศนัยสมุทรทศรนางสาวนวินพาดาเฮงเจริญนายประเมศชาวธนสิทธินายปานเทพอาลีพรสมสุขนางสาวพิมพ์สุภาจันวิบมะเลืองนางสาวพิริยายิ่งพิสิทธิ์นายพีนิธิวิษณุวณิชนันนางสาวพัชนกอลามเจริญนางสาววัฒนนันตันชัยนางสาววิภาวีเทียนหนูนายวิสรุตพีรชัยเดโชนายธนาถาปนันเสนารักษ์นางสาวสุพิชยาสุภากิจนางสาวอัยนานุ้ยผอมสถิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวกนกรัตน์กงประเวศนนท์นายคุณานนท์จันหารนางสาวจิดาภาโกสันวัฒน์นางสาวจิดาภาขำเจริญนางสาวจินดารัตน์แสงสว่างนางสาวชัญญาภักดิ์พรมวงศ์นายชิษณุพงษ์เกียรติเพชรรัตน์นางสาวฐานิตานุชนนทรีนางสาวเทมิตากิตติศาสตรานายณภัทรแสงพลึกนางสาวณัฐนิชาโลดวิรุณนายณัฐพงษ์แซ่เบ้นางสาวนิชารีนิทรัพย์นางสาวธนารีเทพเจริญนิรันดร์นางสาวทันชนกสิรินันติกุลนางสาวธรรมิกาเพ็งรัตนานายทากรนิธิยากรนายธีรพิษสิริชัยบูรณ์วัฒน์นายนรวิทย์เลิศทัศนวงศ์นางสาวบัณฑิตา

วิชานุเคราะห์นายปฏิภาณโอภาสพงพิพัฒน์นายปองพลพิพัฒน์เจริญวงศ์นางสาวปันธารีโพเงินนางสาวปิยธิดาช่างสุวรรณนายปุริมปัตสันพิชยวรากรนางสาวพิสินีเชียงอุทัยนางสาวพิรยาธีรสารนางสาวพิลาพรสูงสว่าง

นางสาววลิศลาปัญญาทิพย์นายสุพนัทศรีรอดนายสรวิทย์หวงนางสาวสิรินดาเลิกทวีสุขนายสุกฤตเจริญวัฒนาโรจน์นางสาวสุขสินอุดมสิทธิเศษนางสาวสุตาพัฒน์เลือนวงนายอัครวิทย์อุตมะเวทินนางสาวอภัสราวรรณเขตสถิติศาสตร์บัณฑิตนางสาวกฤษพรเกิดศรีเสริมนางสาวกนกการเศรษฐวิวัฒน์นางสาวกวินลตาจิตอารีนายกสิดิษฐ์โชติวันนายกิติพงศ์สิริปัญญานางสาวเกวลินอนันทนสารนางสาวจีรนันท์รัตนาสงครามนางสาวชยาพรสวัสดีมงคลชนะสมนชัยสุวิรัตนางสาวชมพูนุชหานโสภานายณภัทรชีวสิทธิรุ่งเรืองนางสาวนิชาภัทรจันน้อยนายโดลธรรมบุญสินนางสาวธนนันท์ดีกระจ่างนายธนภัทรแซ่ลิ้มนางสาวทันชนกจันหอมนางสาวทันวลัยแก้วอ่อนนายทีกวินกาญจนะแสนส่งนางสาวนวพรเงาะจันทรานางสาวนันนิชามีลาบนายปานทักษิณปรีชัยนางสาวปานสิริปุญญประสิทธิ์นางสาวปิชยาคงเงินนายปุณณกันปานคงนางสาวพัทรนันท์เฮงจิตตระกูลนางสาวพิชามนชนะภัยนางสาวภวิกาอภิศักดิ์สิริกุลนายพัทรดนัยชัยลาศนายภาคินกู้โลจนวงศ์นางสาวมนัญชยามีพืชนางสาวเมจิยาคุณธรรมพงศ์นางสาววชิรยากัญญะนายวรภพสุภกรพิชานนางสาววรรณกมลสนิทวงศ์ณอยุธยานายวชรวิทย์ทองพูนศักดิ์นายสรวิทย์โชติวัฒนธนาพงศ์นางสาวสวรรยมนว่องจิรกิจนางสาวสิรินธรมิลินทะนางสาวอนัญญาวิชัยดิษนายอมเรศชัยรุ่งปัญญานายอมรินทร์แล่อารามนายอิทธิพัฒน์ปิยะณรงค์เดชด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0: ในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำลังเสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเสด็จขึ้นชั้น2และเสด็จต่อไปยังห้องรับรองชั้น2เพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถประมาณ10นาทีค่ะในช่วงเช้านะคะได้พระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตเป็นจำนวน 1,510 คนส่วนช่วงบ่ายที่กำลังพระราชทานอยู่นี้นะคะจะมีจำนวน 1,615 คนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเรียบร้อยแล้ว782คนลำดับต่อไปจะเป็นคณะรัฐศาสตร์จำนวน452คนค่ะและในขณะนี้จะชวนคุณผู้ฟังรับฟังคำประกาศเกียรติคุณของศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เชิญรับฟังค่ะ
1: คำประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประโยชน์แก่ประเทศชาติมาโดยตลอดศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเข้ารับราชการเป็นอาจารย์เมื่อพุทธศักราช2521สังกัดภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศได้สอนในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกฎหมายผู้ลี้ภัยกฎหมายสิทธิเด็กกฎหมายสหภาพยุโรปและสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ11ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2544

นอกจากงานด้านการเรียนการสอนแล้วศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรยังดำรงตำแหน่งในองค์การสหประชาชาติอาทิผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการขายเด็กการค้าประเวณีเด็กและสื่ออนาจารที่เกี่ยวกับเด็กแห่งสหประชาชาติพุทธศักราช2533ถึง2537ประธานคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในไอวอรี่โคสต์ในปีพุทธศักราช2554และเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระว่าด้วยการคุ้มครองจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติเนื่องด้วยเหตุแห่งเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศเป็นคนแรกโดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2559จนถึงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2560ด้วยผลงานอันหลากหลายและทรงคุณค่าอย่างยิ่งทำให้ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขานิติศาสตร์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพุทธศักราช2537รางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทความสามารถทางวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพุทธศักราช2539รางวัลผลงานวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพุทธศักราช2545รางวัลด้านการศึกษาและส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนจากองค์การยูเนสโกพุทธศักราช2548ซึ่งเป็นผลจากการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจำนวนมากอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปของหนังสือบทความและรายงานนอกจากนี้ในปีพุทธศักราช2561ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งสหราชอาณาจักรเทียบเท่าท่านเซอร์จากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรเป็นผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาการเรียนการสอนและการบริการสังคมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมท่านได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำราและแบบเรียนและเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องท่านได้ดำรงตำแหน่งศาสตราภิชาญประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้อาจารย์รุ่นใหม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่องานด้านวิชาการและวิจัยของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเหตุที่ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรเป็นผู้มีความสามารถทางด้านนิติศาสตร์มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงวิชาการและวงวิชาชีพนิติศาสตร์ของไทยสร้างสรรค์คุณประโยชน์สำหรับวงการกฎหมายไทยมาโดยตลอดสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

0: ข้าพเจ้านางสาวสวิตาสันติวิภารัตน์ผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณ
1: ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณ
0: ต่อพระพักผู้แทนพระนฤบาลสยามมินว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติ
1: ว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติ
0: และพระศาสนาอันสูงส่ง
2: และนี่คือคำสัญญาจากบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นสักขีพยานนี้ด้วยการร่วมแสดงความยินดีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: และชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว
2: ้ปริญญาบัตรจุฬาประทับตราคุณค่าจามจุรี
0: ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้า
1: ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้า
3: สิบสามนาฬิกากับอีก59นาทีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬาเร

เอทีโอพลัสต้องขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะที่เพิ่มเติมเนื้อหาที่คุณฟังอยากที่จะได้รับจากทางเราที่กำลังถ่ายทอดเสียงมาทาง02-218-3975-7ติดต่อกันทาง LINE Official ก็ได้นะคะพิมพ์ @juladio ค่ะและในลำดับถัดไปจะเป็นช่วงเวลาที่บัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหลังจากนี้ผู้ฟังคะเมื่อเอ่ยถึงคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายท่านคงคุ้นเคยกับคำนี้ดีคือคำว่าสิงห์ดำชื่อที่ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของคณะเพียงอย่างเดียวแต่ยังเดินทางไปพร้อมกับบัณฑิตรัฐศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่นแต่ถ้าลองมองคำว่าสิงห์ดำให้ลึกไปกว่านั้นผู้ฟังสิงห์ที่สังคมต้องการอาจไม่ใช่เพียงสิ่งที่แข็งแกร่งค่ะไม่ใช่เพียงผู้ที่มีความรู้เรื่องการเมืองการปกครองการบริหารหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ควรจะเป็นสิ่งที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะศาสตร์ที่บัณฑิตเหล่านี้ได้เรียนรู้มาตลอดหลายปีที่ได้เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนโดยตรงเกี่ยวข้องกับอำนาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นธรรมคำถามสำคัญก็คือว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างไรการเรียนในคณะนี้รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้สอนเพียงว่ารัฐทำงานอย่างไรแต่ยังชวนให้ตั้งคำถามต่อไปด้วยค่ะว่าเมื่อรัฐตัดสินใจเรื่องหนึ่งใครได้รับประโยชน์ใครได้รับผลกระทบเสียงของใครกำลังถูกได้ยินและมีเสียงใครบ้างที่ไม่อาจจะถูกได้ยินเพราะว่าเสียงเบาเหลือเกินนี่คือความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับความรู้ค่ะเพราะว่าในวันข้างหน้าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคณะรัฐศาสตร์กำลังเดินผ่านเบื้องหน้าและบางคนอาจได้ทำงานในภาครัฐบางคนได้ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจองค์กรระหว่างประเทศบางก็ไปทำที่ภาคประชาสังคมหรืองานวิชาการหรืออาจเดินไปสู่เส้นทางอื่นๆที่แตกต่างหลากหลายออกไปค่ะแต่ไม่ว่าบัณฑิตจะไปอยู่ตรงไหนของประเทศเราสิ่งหนึ่งที่ความรู้ทางรัฐศาสตร์สามารถติดตามพวกเขาไปได้เสมอก็คือการมองเห็นว่าเบื้องหลังนโยบายหนึ่งนโยบายนั้นมีชีวิตของผู้คนอยู่จริงและเบื้องหลังตัวเลขในเอกสารราชการมีครอบครัวมีชุมชนและมีความหวังของใครบางคนอยู่จริงๆและเบื้องหลังของคำว่าประชาชนก็ไม่ได้มีเพียงคนกลุ่มใหญ่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนตัวเล็กๆคนชายขอบหรือแม้แต่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางด้วยเพราะฉะนั้นสิงห์ดำในความหมายนี้จึงอาจเป็นมากกว่าอัตลักษณ์ที่บัณฑิตภาคภูมิใจก็ได้ค่ะมันคือสิงห์ที่กล้าใช้ความรู้กล้ารับฟังความแตกต่างกล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและที่สำคัญกล้ารับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจของตนเองในฐานะที่ตนเองนั้นก็เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากคณะรัฐศาสตร์ซึ่งขณะนี้ก็เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือนขึ้นในปีพุทธศักราช2442ค่ะในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จเข้าสู่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประทับพระราชอาสน์และลำดับถัดไปคณบดีคณะรัฐศาสตร์และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์สิริประกอบคณบดีคณะรัฐศาสตร์กำลังจะเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนายภัคคนันท์เรื่องปัญญาวงศ์ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวกรวรรณ

เกียรติไกรวันสิริพันตำรวจตรีกฤตม่วงสิรินายจักรพงษ์ใจดีนางสาวจิตพัฒน์ตันกฤดากรว่าที่พันตำรวจตรีชนะศึกโรจนะพิทยากรนางสาวซานหลี่ว่าที่พันตำรวจโทณัฐพลเลิศเดชะพันตำรวจโทณัฐวุฒิปัจจชัยพันตำรวจโทธงชัยชูแก้วพันเอกธนฤทธิ์แสนจุ้มพันตรีธนาภัทรธานีรัตน์นางนอเพเทลอนางสาวนาชนกอายุคงพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีนางสาววิมลรัตน์ตั้งมั่นวิทยาศักดิ์พันตำรวจโทหญิงหทัยชนกอินทรวิจิตนางสาวอนุภาโรจนะสุนทราพันตำรวจโทอติชาติแย้มภการัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนายกนกกันทวังร้อยตำรวจเอกหญิงกนกการประไกรนางสาวกนกมนคงวัดนางสาวกนกวันปันตะรศีนายกิตภพยังส้มปล่อยนายกิตติเดชอัมภปาณิกนายเกษมสรรศรีสุวรรณนางสาวขวัญจิราพันเยาวนายคุณานนท์รักยงนายจักริดทรัพย์ประวัตินายชนวีจินเสนนายชยุทธ์ทัศนโพนายชลภูจรเจวุฒิร้อยเอกหญิงชวมนสุขสวัสดิ์นายชานนกุลศรีนางสาวยานินศรีจารุพฤกษ์นางสาวยาดาเริศวิจิตรสกุลนายฐานิชชัยรัตน์นางสาวธิติมาจำปาหอมนายณภัทรพงสิทธิถาวรนางสาวณัฐวดีสุธีรากุลนางสาวณัฐสุดาบุญอิ่มนางสาวทัศสวรรค์ใจมั่นนายเทพพวิทย์การธนะไพบูลย์นายธนะชิดขวดทองนางสาวธนพรสวัสดิมงคลนางสาวธนัสมนพลศรนางสาวพมลวันอิ๋วสกุลนายทวัชชัยแย้มวงนางสาวธัญญารักษ์ธานขันนายธัญพัฒน์เย็นบำรุงนางสาวธัญรักษ์เสาวคนนางสาวธัญธรอกอารีนายนพสิทธิ์สิทธิพานุวงศ์นางสาวณฤชาแดงเทศนางสาวณัฐดาวันสิทธิเลิศประสิทธิ์นางสาวนันทชพรสร้อยสักนายนิติพงษ์เย็นแก้วนายนิพัฒน์เพียประหลัดนายบุรินใจอารีนางสาวเบญจสิริธิสาภาคนางสาวปอณัฐดาจิตเอื้อนายปุรชัยชัยเลิศวณิชกุลนายปุรเชษชัยเลิศวณิชกุลนายพงศกรคงคากุลนายพงศกรเดชนินนายพัชระนิธนสารนางสาวพัชชาสะแก้วนางสาวพิมพ์ชนกรัตตมงคลนางสาวพิมพ์ประภาเขตเจริญนายพีรวุฒิพิมพ์สมฤดีพันเอกพุทธิธรทวิตลักษณ์นางสาวเพียงฟ้าชาวนะนางสาวฟองสนานศรีอุปัชชาเรืออากาศเอกภาคภูมิโรจนะสิริพงษ์สิบตำรวจโทหญิงภาพิมลคำดีนายภูมิพนัสวงวิริยกุลนายภูริพัฒน์เปรียวจิตนาวาอากาศโทภูวนาถละครวงนางสาวมัคคพรมัคคภาวีนางสาวเมธินีสุภธีรนนท์นางสาวเมสินีตั้งกิจจาวิสุทธิ์ร้อยตำรวจเอกรติพัฒน์แก้วสมบุญพันตรีหญิงลมิดาวีระวัฒนานันท์นางสาวรุ่งรัตน์ชาวสวนงามนางสาววราพรจันสะนายวริศเตชะวิภาคนายวสันต์ประสิทธิ์หัตนายวัชรินทร์สินสมศักดิ์นางสาววิชยาพรงามพินิจนางสาววิภาวรรณเป็งแหนายวิสรุตเรืองโวหารนายสราวุธอังกุลดีนายสรินวิรามเวศนางสาวสิริขวัญงอมสุวรรณนางสาวสิริภาธรรมมาทิพย์นางสาวสุจีรัตน์ช้างเผือกนางสาวสุภรดาสวรรค์ราชนายเศรษฐพัฒนิติพจน์พันเอกสนินเสือเทศนายสมชาติชัยเขตนายสหภัทรจันทศรนายสายกลางชัยวัฒนานายสิบประกรณ์เตชะมานายศิรภพมีนามพันนางสาวสุทธิดาสิทธิบูรณ์นางสาวสุปรางออนรติทันกรกุลนายอโนชาเจริญวันนางสาวอภิชยาพงษ์พัชราพันธ์

0: นายอมรฤทธิพลเขียวรุ่งเพชรนางสาวอรไทยดานาถแก้วนายอัครพลเหรียญตระกูลนางสาวอลิสาเลิศจีระคุณวงศ์นายอัธพลสุขเกษมนางสาวอาภาพรสถิตเจริญเมืองรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตร้อยเอกกฤตศรีมุงคุณพันโทกัมพูโชติพฤกชูกุลนางสาวจินภัทรอังเรขพาณิชย์นายจิตรากรตันโห
1: 14นาฬิกากับอีก10นาทีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสนะคะและนี่คือบรรยากาศภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะป
0: ั
1: จจุบันคณะนี้เปิดสอนหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกโดยมีทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทยและประชาคมโลกมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ในเนื้อหาทางรัฐศาสตร์อย่างเข้มข้นค่ะโดยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นให้นิสิตทุกคนได้ศึกษาแบบบูรณาการซึ่งเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งสหสาขาวิชาทางรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนวิชาที่สนใจเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในการทำงานและกิจกรรมฝึกให้นิสิตนำเอาความรู้จากต่างสาขามาใช้ในการอธิบายความเป็นไปของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองยุคใหม่นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร์เองก็ยังจัดระบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์การสังเคราะห์การสรุปการวิพากษ์การอภิปรายร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ที่ดีข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะสำคัญที่รัฐศาสตร์หล่อหลอมให้บัณฑิตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในระดับประเทศดังนั้นผู้ฟังจะเห็นจากภาพที่ทางเราได้บรรยายให้ผู้ฟังฟังนะคะว่าบัณฑิตทุกคนพร้อมแล้วล่ะที่จะไปใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและหลายรุ่นก็ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบันด้วยล่ะค่ะและขณะนี้ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
0: ที่ร้อยตรีหญิงณัฐภัทรเมธาดำเกิงหิรัญสุขนางสาวเทียนาโวชนายธนพลทายตินายปิงหวังนางสาวพิวนินทาวดานายพีรวิทย์มีบุญนางสาวลิกสเนลร้อยตำรวจโทหญิงวิการดาแหชัยนายวีระเศรษฐ์ริ้วทองนายสตีเฟนเบเกอร์นางสาวศิรพัฒน์ไคยนันร้อยตำรวจโทหญิงสุชัญญาคันสอนนายอัสตินชิปแมนรัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกัญวราเชยประเสริฐนางสาวกัญญรัตน์บุปผาประเสริฐนิชานางสาวนัชยาชวริตทวินนายตั้งปณิธานพดุงกิจโชติช่วง
1: ในขณะนี้รัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
0: นางสาวนัตยาสงสุคน
1: จะเชิญคุณฟังรับฟังคำประกาศเกียรติคุณของวิศวกรรมศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านนี้นายปลิวตรีวิศวเวชเชิญรับฟังนะคะ
0: นางสาวพิมพ์สารนางสาว
2: คำประกาศเกียรติคุณนายปลิวตรีวิศวเวชวิศวกรรมศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่านายปลิวตรีวิศวเวชเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการโครงการมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อีกทั้งได้อุทิศตนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องนายปลิวตรีวิศวเวชสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเมื่อปีพุทธศักราช2509และระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเมื่อปีพุทธศักราช2514จากโอซาก้ายูนิเวอร์ซิตี้ประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

0: พื้นฐานและพลังงานหลายแห่งอาทิประธานกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนประธานกรรมการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท CK Power จำกัดมหาชนตลอดจนตำแหน่งสำคัญในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดระยะเวลากว่า50ปีในการทำงานนายปลิวตีวิศวเวศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ก้าวหน้าตามมาตรฐานสากลได้บริหารและกำกับดูแลโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนจนประสบผลสำเร็จอาทิโครงการทางพิเศษศรีรัตน์โครงการทางพิเศษบูรพาวิถีโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีส้มโครงการรถไฟทางคู่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระบบคมนาคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนนายปลิวตีวิศวเวศเป็นผู้มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์มีความสามารถในการวางแผนบริหารทรัพยากรและความเสี่ยงตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำด้านวิศวกรรมและการบริหารโครงการขนาดใหญ่ของประเทศนอกเหนือจากคุณูปการด้านวิชาชีพแล้วนายปลิวตรีวิศวเวศยังส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไปสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพช่างและผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งด้านเทคนิควิศวกรรมการออกแบบการเงินและการตลาดสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเหตุที่นายปลิวตรีวิศวเวศเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถคุณธรรมและจริยธรรมมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการเป็นที่ประจักษ์สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อวิชาชีพวิศวกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทั้งยังอุทิศตนเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างประโยชน์แก่สังคมอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป
1: นายชัดเจนสนขาวนางสาวชุติมาศมาสุ่มนางสาวธิติรัตน์จีระโชติการนางสาวนัชชากิจจาทิชากรนายนัทกมลอินนางสาวนัทนรินทร์กุลมงคลนางสาวนัชยานินพงษ์นางสาวนัทนิชาจามจุรีนายนัทวัฒน์สุรรัตน์ชัยนิชนันท์วงโสภานนทชัยนายตะวันก้อนจันเทศนายตินลิมปิตินายธนพลพันลพัฒน์นายธริศจิระพงตระกูลนางสาวธัญกรนิยะโมสดนายธีรทิพย์แท้เที่ยงธรรมนายธีรพัฒน์มาลัยกิษณชลีนางสาวนันพัฒน์ทรัพย์วณิชกุลนายนันทิโยมุ่งประสิทธิชัยนางสาวบารมีรัตนสุพรชัยนายปฐมพงษ์ธรรมมิกกุลนางสาวปณิตาผลใหม่นางสาวปฏิตาทวัตสุภานางสาวปฏิตาอรุณชุติพัฒน์นายปพลเวทบริสุทธิ์นางสาวประพัสรานะสุยนางสาวประภาวันทุมสวัสดิ์นางสาวปันธิตาพิมพ์เลิศนางสาวปิยาพัฒน์สุวรรณโณนางสาวปุญญนุชวงวันธนีนางสาวภัทธานีศรีพุทธผ่องนายภริศกัน

0: อนันตพรนางสาวพลอยพันธ์พันธ์สาลีนายพศวีศรีสุขนายพศวีสมบูรณ์ลัคนานายพัชระเยี่ยงกุลนางสาวพิมพ์ศิยาทองอยู่นางสาวแพรวาเปล่งรัศมีจันทร์นางสาวฟ้างามบัวลอยพักคณันกุลประสิทธิ์นางสาวพัครดามณีสุวรรณนางสาวพัชริสาสิงหพันธ์นางสาวพันธิราสุภะอมรนายพัทรกรเรืองชัยศรีนายพานุพัฒน์พูดเพราะนายภาสวิทย์ไสยสิทธิพานิชนายภูผาวงสมบัตินายภูมิระพีนิมิตแสงเทียนนายมงคลอินอ่อนนางสาวลวิศราพรสอนยิงนางสาวรัตติยาภูผาแดงนายฤชวิทย์สมพัฒน์ดีนางสาวลันชิลาสมพงษ์นางสาวลันละลินสุทธกุลวิกรานนางสาววราพรถวายตาคำนางสาววรัยพรหายโศกนางสาววิภาพรบรรเทานายสอนวิทย์ชุมช่วยนางสาวสิริวรรณวรรณสิรินายสุภจักรยานรัตน์นายสุภพลตันสุภผลนางสาวสุธีราสุริวงศ์นายสุวิจักรหลงสมบุญนางสาวอธิชามีนรินนางสาวอนุพัทรานิลบันนายอภิวิทย์ภักดีหารนายอัธนัทเต็มสุวรรณพานิชนางสาวอทิตยามงคลวรัตยานางสาวอารยาลิมจิตสมบูรณ์นายเอกภูมิฉัตรนันทเวศนางสาวแอนเจลิน่าเศรษฐบุตรด้วยก้าวด้วยกระหม่อม
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในกันตวิทย์สุพรรณแสงนางสาวกัญญาวรรณตวงวิไลนายกิติศักดิ์เขตการนายจตุพลเย็นฉ่ำนางสาวจิรภาอินทรสุนทรนางสาวชนะการกรีบประทุมนายชนพัฒน์ธรรม
2: ในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุพงษ์ประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเบิกวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะพอพูดถึงคำว่าบัณฑิตที่เรากำลังกล่าวถึงในวันนี้อาจจะมีความหมายมากกว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาและผู้ได้รับปริญญาบัตรนะคะอยากจะชวนผู้ฟังมองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราจะพบกับจุดเริ่มต้นของคำว่าบัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นผูกพันอยู่กับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระมหากษัตริย์ไทยอย่างแนบแน่นเลยล่ะค่ะจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งวางรากฐานการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรสำหรับพัฒนาประเทศสืบต่อมาจนถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อขยายโอกาสแห่งการศึกษาให้สูงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อบัณฑิตแต่ละคนก้าวขึ้นเบื้องหน้าพระพักเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้สิ่งที่ถืออยู่ในมือของบัณฑิตจึงมิใช่เพียงหลักฐานแห่งความสำเร็จทางการศึกษาเท่านั้นแต่ยังเป็นเสมือนการรับช่วงต่อจากปณิธานแห่งการใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองจากวันที่พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงมีพระราชดำริให้เกิดสถานศึกษาสู่วันที่พระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งทรงสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยและจากมหาวิทยาลัยในวันนั้นมาถึงบัณฑิตในวันนี้ที่กำลังก้าวออกไปสู่สังคมกว่าหนึ่งศตวรรษผ่านไปแล้วรูปแบบของโลกอาจเปลี่ยนไปอย่างมากแต่ความหมายที่สำคัญประการหนึ่งยังคงเดิมนั่นคือการศึกษามีได้สิ้นสุดลงเมื่อบุคคลหนึ่งได้รับปริญญาค่ะหากความรู้ที่ได้มานั้นจะมีความหมายที่แฝงและลึกอย่างแท้จริงเมื่อถูกนำกลับไปสร้างประโยชน์แก่ผู้คนสังคมและประเทศชาตินะคะในจิรัตนาวสินยนต์และนั่นเองคำว่าบัณฑิตจึงหมายถึงสิ่งที่สังคมฝากความหวังและคาดหวังไว้ว่าณวันหนึ่งพวกเขาเหล่านี้จะได้ไปช่วยเหลือสังคมจะได้ไปเยียวยาหรือไปอุดรูรั่วที่สังคมมีอยู่ในตอนนี้และในขณะนี้วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นางสาวเชนัญญาปรัชญาคุณนายชนินตั้งพงศ์กิจเจริญ

เดินนายชนินทูระโตนางสาวชนินนางสาวยาดาภาวสิกรัตน์นายนัทเหลืองสิริพรชัยนายณัฐพัฒน์กิมพิทักษ์นายณัฐกรปรึกษากรนายณัชนนท์เลิศพัทรนันท์นางสาวณัฐยานาหล่องนายณัฐดนัยหัสกุลไพศาลนางสาวณัฐติยาจำปาดิบนางสาวณัฐธิดาขวัญสวัยธรรมนางสาวณัฐนันท์เปรมปรีนางสาวณัฐนันท์วัชรสวัสดิ์นางสาวณัฐวดีดวงสว่างนายณัฐสิทธิ์ขาวเย็นนางสาวณัชินีสกุลกิติมศักดิ์นางสาวณัสุดาสกุลกิติมศักดิ์นางสาวเนศรากิจสวัสดิ์นายติดซออุไลนางสาวเทดันตาโซนายธนกรตันมาลาพรนายธนกิจประสาทพิทธพรชัยนายธนชาติภูลพันธ์นายธนโชติเขียวแก้วนางสาวธนนันทองย้อยนายธนพลดำทองนายธนพลหงผู้นายธนัทสิงสถิตสุขนางสาวธีรนาถดุลยะโสภาพันธ์นางสาวทมนวันละอองเงินนายธวัชชัยเต็งชูนายธวัชชัยปัญหาผลนางสาวทันชนกเวทวงศ์นางสาวทันวรัตน์ลดนูนางธาราเต็ดมินนางสาวธีรยามณกรโควิดนายทิติภูมิสิทธิวงศ์นายทิดานัยเดชาไกรสยะนายทีทวัฒน์อินทวงศ์นายธีรพัฒน์เอี่ยมวัชรินทร์นางสาวทีสุตาแสงสุวรรณนายนนทกรชูยิ่งสกุลทิพย์นายนพเมธกิติพันธ์นางสาวนราวดีจิตการดำรงนายนฤทธิ์อินจันทร์นายณลินโอนางสาวนิชาภาอัมพลนายนิติกรเวียงยศนางสาวนิภาวรรณทองคำนายโนมานอาสลาฟนายบัญญพศเจียมศรีชัยนายบัวหวาจางนายบิดินกุมารซาฮีนางสาวบูรตาเดชพิสุทธิธรรมนางสาวเบญญาภาแสนสุขทวีนายปณิธิเวชพิทักษ์นายประพบรัตนพันธ์นางสาวประภาวีโลลุพิมานนางสาวประพัฒน์สอนอารีบำรุงสุขนายปริญญาอภิปัญญาวงศ์นางสาวปวีทิตาหวนกระโทกนางสาวปณิศราจันทรานายปินเผิงนายปิยนันท์จันทเวศนางสาวพรณชาเพชรรัตน์นางสาวพราพรยอดคำนางสาวพรพุทธวิสุทธิวัชรกุลนายพลพิพัฒน์ราชมณีนางสาวพลอยรดาสุวรรณกูฏนายพลศิลป์ธรรมเจริญศักดิ์นายพศวีจีระวรสุขนายพระสินศรีนวลชัยนายพอทิเวียเบนจามินนางสาวพัสิตาสุพรรณสมบูรณ์นายพัสพงศ์วงประเสริฐนางสาวพิชยานินมิ่งขวัญนายพิพัฒชัยอลันวงศ์นางสาวพิมพ์ชนกภูทองกิ่งนางสาวพิมพ์ออนบรรเทาทุกข์นางสาวพิมลกันเพียรกิจรุ่งเรืองนายพิรณัฐคล้ายคลึงนายพิรดลละออัตพงศ์นางสาวฟางบิงสางนายพัทรพงศ์ปุญจุบันนายภาสกรลาดเดิมนายภาสวิทย์บุญนุชนายภูมิพัฒน์พันพิชิตนางสาวภูรินัทกระจ่างศรีนายภูรินทร์สุขเกษมนายภูริพัฒน์ก้อนจันตะนายมินโบโบนายมูฮัมหมัดซาฮับนางสาวเมียวทิลิอองยูมินมีนซอนางนายเยลินอองนายรัฐนนท์พรพินโยนางสาวรัติกรไกรวิจิตรนายรัติพักสังอินนายรักตะวันภูลสุวรรณนายรันประดับนายละวินมินเปียงนางสาวรักษิกาอู่สุวรรณนางสาววันนิดาลีลาธนาเกียรตินางสาววันนิสาโฉมวิไลนางสาววรัญญารัตนสุมาวงศ์นายวรุษอินปานนายวโรดมเทพมังกรนายวันพิชิตชัยบุญขันนางสาววาสนาดวงพิรมนางสาววิชยาดาเล้าสุบินประเสริฐนายวิชยุทธดำรงวิริยคุณนางสาววิภาวีเข็มเฉลิมนางสาววิลิปดาลับพยยพรนายวีรพัฒน์สุภพรโอภาส

0: างสาวศศิภาฉัตรพงพรนางสาวศศิวิมลสร้อยสมนายศักดิ์ดีโชควัชิระภูสิทธิ์นายศิรวิทย์ไหลชาติกุลนายศิวกรบุตรศรีนายสุภกรปานมโนธรรมนายสุภกรเล้าอรุณนายสุภกิจอยู่เย็นนายสุภวิทย์มัธยมนันนายสถิรพงษ์ภีระเชื้อนายสรทันวงสุวรรณนายสรวิทย์ชัยวันนางสาวสริตาเหล่าเขตกิจนางสาวสโรชาวงสถิตวิโรจน์นายสิทธินัทดำเนินสวัสดิ์นายศิรวิทย์แต่ตุลาการนายศิรวิทย์ศรีธรรมวงศ์นางสาวสิริกรเตชมวลวัยวิทย์นางสาวศิรดาธรรมรัตน์นายศิโรดมตั้งประโคนนางสาวสุชนมนแก้วประเสริฐนางสาวสุภริยาคงผอมนายสุภกิจบัวสอดนายสุมนัสชนะมานายสรวุฒิหานสิริสวัสดิ์นางสาวแสงตะวันสัพพจักรนายหยางหลิวนายหานลบโลขันนางสาวอภิชยาบูชานางสาวอภิญญาเจริญทรัพย์นางสาวอรยาสะแพงน้อยนางสาวออนปรียาพงปานนางสาวไอรดาทวียศศักดิ์นายอัศนีแสงรูจีนางสาวอรยาภูแย้มใสนางสาวหนินตอวินภู
1: คือฟังค่ะในขณะนี้วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะพอพูดถึงการพระราชทานปริญญาบัตรนี้สิ่งสำคัญอยู่ที่ปณิธานและปฏิญญาด้วยนะคะเพราะว่าการปฏิญาณตนเองนั้นเป็นการสำแดงตนว่าจะอยู่ในจรรยาที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือความรู้คู่คุณธรรมเป็นคติพจน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยดังนั้นเมื่อมีความรู้แล้วก็ต้องปฏิญาณตนที่จะนำความรู้นั้นไปใช้โดยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของตนและเพื่อประโยชน์ของสังคมให้ได้มากที่สุดค่ะในขณะนี้วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะซึ่งเป็นบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาชวนให้คุณผู้ฟังนึกถึงหนังสือที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยเรื่องหนึ่งคือเจ้าชายน้อยคุณผู้ฟังพอเวลาที่เห็นภาพบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเรานึกถึงเจ้าชายน้อยสำหรับผู้เรียนทางวิศวกรรมศาสตร์สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาอาจมีความหมายอีกแบบหนึ่งก็ได้ก่อนที่สะพานหนึ่งแห่งนั้นจะทอดข้ามแม่น้ำหนึ่งแห่งก่อนอาคารจะตั้งตระหง่านแบบที่พวกเราเห็นหรือเครื่องจักรจะเริ่มทำงานหรือแม้แต่สิ่งต่างๆที่จะตอบสนองต่อมนุษย์ก็ตามทุกสิ่งล้วนเคยเป็นเพียงภาพความคิดที่ยังมีคนที่มองไม่เห็นมาก่อนวิศวกรจึงทำงานอยู่กับโลกสองโลกคุณฟังโลกแรกก็คือโลกที่เป็นอยู่โลกที่สองคือโลกที่เป็นได้และหน้าที่ของพวกเขาในอนาคตที่กำลังจบออกไปนี้เขาจะต้องไปทำให้ระยะห่างระหว่างสองโลกนี้สั้นลงด้วยการคำนวณออกแบบทดลองและรับผิดชอบเพราะงานวิศวกรรมที่ดีไม่ได้วัดเพียงสิ่งนั้นสร้างได้หรือเปล่าแต่ต้องถามต่อไปด้วยว่าเอาแล้วปลอดภัยไหมใช้ทรัพยากรอย่างไรใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์มีคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือเปล่าและขณะนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสายวิศวกรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะลำดับต่อไปบัณฑิตจะได้กล่าวคำปฏิญญานะคะ
2: ขอพระราชทานกับบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านางสาวกรวรรณเกียรติไกรวรรณสิริผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพระนฤบาลสยามมินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้

0: ว่าจะมีใจมุ่งพดุงชาติ
1: และพระศาสนาอ
0: ัน
1: ส
0: ู
1: งส
0: ่
1: ง
0: อี
1: กองค์พระมหากษ
0: ั
1: ตริ ย
0: ์เพื่อความวัฒนาสถาพร
1: แห่งประชาน
0: ิ
1: กรชาติไทย
0: จะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี
1: ให้มีในหมู่คณะและสังคม
0: อบรมใจให้มั่นคง
1: ดำรงอย
0: ู่
1: ในค
0: ุ
1: ณธรรม
0: ใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ยังความรุ่งโรจน์ไพศาล
1: มากประมาณค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: า
0: แก่ประชาชาวไ
1: ทย
0: ให้สมกับที่ได้เรียนมา
1: จากจ
0: ุ
1: ฬาลงกรณ
0: ์
1: มหาว
0: ิ
1: ทยาล
0: ั
1: ย
0: อันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์
1: จะ
0: ขอรักษาความเป็นบัณฑิต
1: อ
0: ันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา
1: และช
0: ู
1: เช
0: ิ
1: ดชื
0: ่
1: อจ
0: ุ
1: ฬาน
0: ี้
1: ไว
0: ้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
2: ในลำดับต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องให้ปริญญากิตติมศักดิ์ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่งคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอ เชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกัน

ในลำดับต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการและเสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

ในขณะนี้เสร็จพิธีประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเริ่มพิธีถวายสักการะภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้ยินการบรรเลงเพลงอศิรวาทราชสดุดีจากนั้นจะมีการเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะและมีผู้แทนบัณฑิตเชิญพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมสารีสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าค่ะบรรยากาศก็จะอบอวลไปด้วยความภาคภูมิใจของบัณฑิตที่จะร่วมร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ด้วยกันเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะอีกสักครู่หนึ่งก็จะนำคุณฟังไปสู่บรรยากาศเหล่านั้นค่ะในขณะนี้เป็นเวลา 14:00 นกับอีก 45 นาทีก็ต้องบอกว่าณวันนี้เราได้แสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 1,510 คนในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายจะเป็นจำนวน 1,615 คนสำหรับในวันพรุ่งนี้จะยังมีพิธีพระราช

0: ปริญญาบัตรต่อเนื่องช่วงเช้าจะเป็นของคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และปิดท้ายที่ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะส่วนรอบบ่ายนั้นจะมีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทั้งหมดนี้จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบบ่ายนะคะส่วนในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนั้นรอบเช้าจะมีทั้งหมด6คณะด้วยกันส่วนรอบบ่ายจะมี7คณะค่ะ
1: ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน
0: และเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นพิธีกรที่จะดำเนินรายการในช่วงพิธีถวายสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์ค่ะ
1: สักการะพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าโดยตลอดพิธีจะมีการบรรเลงดนตรีและคำร้องอาเสรวาทค่ะซึ่งพิธีถวายสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่ได้รื้อฟื้นการถวายตัวของนักเรียนมหาเล็กหลวงต่อพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นแนวคิดในการจัดพิธีถวายสัตว์การปฏิญาณตนของนิสิตใหม่ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในรั้วจามจุรีและถวายบังคมลาในวันที่สำเร็จการศึกษาค่ะโดยได้เริ่มพิธีนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540โดยในเมื่อก่อนจะจัดขึ้นณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์2ราชการแต่ในปัจจุบันจะจัดขึ้นในหอประชุมแทนขณะนี้ขอนิสิตทุกท่านยืนขึ้นค่ะมือขวาถือปริญญาบัตรแนบอกและอยู่ในอาการสำรวมบัตรนี้ท่านประธานได้เดินทางมาถึงในพิธีแล้วขอเริ่มพิธีถวายสักการะณบัตรนี้

0: บัดนี้พิธีถวายสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้เสร็จสิ้นลงแล้วบัณฑิตสามารถแยกย้ายออกจากหอประชุมได้ค่ะ
1: เป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจค่ะบรรยากาศภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัณฑิตทุกคนปรบมือให้กับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเตรียมพร้อมที่จะออกไปพบกับญาติญาติเพื่อนๆที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยใจอยู่ข้างนอกแล้วนะคะ3วันนี้รวมทั้งสิ้นบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 9,629 คนผู้ฟังสามารถที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ฟังกันที่จุฬาเรดิโอพลัสเราถ่ายทอดเสียงให้ผู้ฟังรับฟังกันหรือถ้าสะดวกที่จะดูผ่านเพจ Facebook นะคะก็จะมีทั้งภาพและเสียงติดลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: คำประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพเลิศทรัพย์เจริญศาสตราจารย์กิตติคุณคณะแพทยศาสตร์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่าศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพเลิศทรัพย์เจริญเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนเพื่องานด้านกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจทั้งด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาการบริบาลผู้ป่วยการผลิตผลงานทั้งในรูปของตำราหนังสืองานวิจัยและบทความวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์อย่างต่อเนื่องศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพเลิศทรัพย์เจริญเข้ารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์สังกัดสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแพทย์พิเศษศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพเลิศทรัพย์เจริญเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจอย่างเป็นระบบท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกและวางระบบการบริหารจัดการหอผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจตลอดจนร่วมจัดตั้งหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเด็กโรคหัวใจเพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการดูแลรักษาและรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจโดยเฉพาะทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤตรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมศาสตร์โรคหัวใจเด็กให้แก่นิสิตและแพทย์ประจำบ้านศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพเลิศทรัพย์เจริญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดด้วยการสวนหัวใจมีผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าที่สร้างประโยชน์ในเชิงประจักษ์จำนวนมากท่านได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2551จากผลงานเรื่องการปิดรูรั่วที่ผนังหัวใจห้องบนด้วยอุปกรณ์ที่ผลิตจากโลหะผสมนิทินอนที่เคลือบด้วยทองคำขาวและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ปิดรูรั่วที่ผนังหัวใจห้องล่างซึ่งได้รับรางวัลระดับดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติวช.ในปีพุทธศักราช2557นอกจากนี้ท่านยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตหัตถการการรักษาในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมาโดยตลอด

0: หลังเกษียณอายุราชการในปีพ.ศ. 2561ศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพเลิศทรัพย์เจริญยังคงอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูแพทย์มาโดยตลอดทั้งการสอนนิสิตการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตลอดจนเป็นครูพี่เลี้ยงในการบ่มเพาะอาจารย์แพทย์และกุมารแพทย์โรคหัวใจรุ่นใหม่ยิ่งไปกว่านั้นท่านได้เดินทางไปถ่ายทอดความรู้และสอนหัตถการชั้นสูงด้านการส่วนหัวใจให้แก่กุมารแพทย์ในภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายขีดความสามารถในการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมผนวกกับการอุทิศตนสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลท่านจึงมิได้เพียงสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันในระดับสากลเท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดเป็นจำนวนมากโดยเหตุที่ศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพเลิศทรัพย์เจริญเป็นผู้อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเป็นผู้มีคุณูปการยิ่งต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณคณะแพทยศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป
1: คงจะต้องลากันแล้วนะคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568ในวันแรกวันนี้ขอบพระคุณผู้ฟังด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดเลยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้อำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควบคุมการถ่ายทอดเสียงโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณัฏยางามโรจนวณิชควบคุมการออกอากาศโดยคุณวิรัตแววอารามควบคุมคิวโดยคุณอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์คุณพันธิดาหนูขาวและคุณธนกรวัสยานนท์ช่างประจำห้องถ่ายทอดนี้คือคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์และคุณโอชาสุนทรบริณุจะกลับมาเจอกับผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ติดตามกันให้ได้ภาคเช้าเริ่มถ่ายกันในช่วง 8:30 นจนถึง 11:00 นส่วนภาคบ่ายก็เวลาเดิมคือ 13:00 นเป็นต้นไปและพบกันในวันพรุ่งนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยใจด้วยกันวันนี้สวัสดีค่ะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ที่จบไปนั้นคือการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทีมถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภาคปกติของทางสถานีครับ

0: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: เพลินเพลงเพลินใจฟังสบายสบายยามบ่ายกับรายการสุขกันเถอะเรา

0: คนจีนอาจจะไม่นิยมรับประทานแบบถ้าสมมติเอามาทอดอะไรอย่างนี้เนาะ
1: รสชาติก็อร่อยแล้วก็หลากหลายเป็นพิเศษค่ะ
0: ค่ะซึ่งต้องบอกว่าที่เราพูดกันอยู่ในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นเมนูสำคัญในช่วงเทศกาลตรุษจีนของชนเผ่าทูเจียคือตอนนี้ถ้าอย่างคุณชาวไอบอกก็คือเขาต้องแบบแขวนไว้ร้อยวันเนาะแปลว่าช่วงเนี้ยเขาต้องเริ่มทำละเพราะเหลือเวลาอีกน่าจะประมาณร้อยวันเนี่ยก็จะถึงเทศกาลตรุษจีนละ
1: ค่ะ
0: นอกจากที่เราจะได้รู้จักกับเมนู

0: ไส้กรอกเนื้อรมควันของชมเผ่าถูเจียไปแล้วคุณผู้ฟังเราก็ยังรู้จักเมนูอาหารอีกอย่างนึงซึ่งเมนูเนี้ยคุณซ้อยบอกดิฉันว่าไฮเอนด์ไฮเอนด์ยังไงคะ
1: ก็คือเพราะว่ามันราคาค่อนข้างจะแพงคือเมนูปลาซาลามันเดอร์
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเลี้ยงปลาซาลามันเดอร์ในจังเจียเจี้ยจึงเกิดวัฒนธรรมเมนูอาหารปลาซาลามันเดอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะ
0: ต้องถามคุณช่อยอย่างนี้เวลาคุณช่อยอยู่ในปักกิ่งอ่ะเวลารับประทานปลาส่วนใหญ่รับประทานปลาอะไร
1: ปลากระพงค่ะ
0: แล้วเวลาที่ไปเปรียบเทียบกับไอ้เจ้าซาลาแมนเดอร์เนี่ยมาฟังดูแล้วแบบดูยิ่งใหญ่นะซาลาแมนเดอร์เนื้อความสดหรืออะไรกับการที่เรารับประทานทั่วไปในปักกิ่งมันต่างกันยังไงคะ
1: เพราะปลาซาลาแมนเดอร์มันเป็นปลาตัวใหญ่ๆเนื้อของมันจะแข็งกว่าปลาที่ธรรมดา
0: แปลว่าเนื้อเขาแน
1: ่
0: นกว่าปลาที่เรารับประทานในปักกิ่ง
1: ค่ะแล้วก็เชฟใช้เครื่องปรุงและเทคนิคการทำอาหารที่หลากหลายเพื่อนำเสนอรสชาติความสดอร่อยของเนื้อปลาได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ
0: ซึ่งด้วยความที่ว่าเขาอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติเนาะที่จังเจียเจียก็เลยทำให้ปลาซาลาแมนเดอร์เนี่ยเป็นปลาที่ต้องบอกว่ามีรสชาติดีแล้วก็คงจะเนื้อแน่นอย่างที่คุณชาวไอว่าค่ะซึ่งที่จังเจียเจียเนี่ยเขาก็จะมีร้านอาหารชื่อ Impression Salamander มีชื่อนี้คือเป็นชื่อ Impression Salamander ก็คือแบบ Impression เจ้าปลานี้เลยอะคะ
1: คือเพราะมันได้ผสมผสานพิธีต่างๆถูเจียของจังเจียเจี้ยแล้วก็ผสมผสานพิธีเหล่านี้แล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่มากินข้าวรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์แบบ
0: พื้นเมือง
1: ใช่
0: ชนเผ่าแท
1: ้ๆ
0: ซึ่งพิธีที่คุณช่อให้บอกนะคุณฟังก็จะมีเรื่องของพิธีตีกลองค่ะในการต้อนรับแขกที่จะเข้ามาในร้านมีพิธีชงชาค่ะซึ่งพิธีนี้ก็จะเรียกว่าน้ำไหลจากยอดเขานะคะซึ่งแน่นอนว่ามีพิธีชงชาแล้วก็คือต้องถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของการได้มาเยือนชนเผ่าทูเจียนะคะแล้วก็ในบรรดาอาหารท้องถิ่นอย่างที่เราพูดไปก็คือเมนูปลาซาลาแมนเดอร์ก็เป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านอาหารแห่งนี้ต้องบอกว่าปลาที่นี่จับมาจากพื้นที่ท้องถิ่นโดยเฉพาะก็คือเพาะเลี้ยงอยู่ในจังเจียเจียอย่างที่คุณชาวไอบอกก็คือว่าเนื้อปลาจะมีความแน่นแต่ว่าก็นุ่มทั้งแน่นและนุ่มด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ดิฉันมีคำถามอย่างคนที่อาจจะไม่ได้ชอบทานปลามากก้างเยอะไหมคะ
1: ไม่เยอะค่ะ
0: ก็คือเป็นปลาที่รับประทานง่าย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีความชุ่มฉ่ำแล้วคุณชายก็บอกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงด้วยความที่ว่าวัตถุดิบดีแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเชฟก็อาจจะไม่ต้องใช้เครื่องปรุงมากนักแต่ว่าเชฟที่นี่ก็มีวิธีการทำที่หลากหลายคุณผู้ฟังก็สามารถนำเสนอรสชาติความอร่อยของเนื้อปลาได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเมนูนี้ค่ะก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมด้านอาหารของท้องถิ่นที่ใช้ความได้เปรียบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและแนวคิดสร้างสรรค์เสริมสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารอร่อยที่จังเจียเจี้ยให้กับบรรดาแขกที่ไปถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยปลาซาลาแมนเดอร์อย่างที่บอกไปว่ามันมีวิธีการทำที่หลากหลายเช่นตุ๋นผัดก็ได้ย่างก็ได้คุณช่อยไปรับประทานมาทำอะไรอร่อยที่สุด
1: ย่างค่ะ
0: ปลาย่างเวลาคนที่จังเจี้ยเวลาเขาทานปลาย่างเนี่ยเขาเหมือนคนไทยไหมคนไทยเวลาที่รับประทานเนี่ยก็จะมีผักที่แบบรับประทานร่วมกันเป็นเครื่องเคียงมีน้ำจิ้ม
1: เขาจะมีน้ำจิ้มแต่ว่าไม่กินกับผักมันจะใช้ไม้
0: อ๋อไม้เสียบ
1: ใช่
0: แล้วก็เหมือนกับว่าเวลาเสิร์ฟนี่ก็คือให้คนละตัวหรือว่าแบ่งกัน
1: น่าจะต้องแบ่งกันเพราะมันใหญ่มาก
0: มันก็จะเนื้อก็จะหวานอร่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยหนึ่งในเมนูที่คนไทยค่อนข้างชอบมากที่ประเทศไทยที่เอาไปจากจีนเนี่ยก็คือปลาต้มผักกาดดองอย่างเช่นที่ถูจีนเนี่ยเขาก็ใช้ปลาซาลาแมนเดอร์ต้มกับผักกาดดองด้วยไม่เหมือนร้านที่เรารับประทานในปักกิ่งที่เราไปต้มผักกาดดองแล้วผักกาดดองของเขาเนี่ยก็เป็นผักกาดดองสไตล์จางเจี้ยด้วยปะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดิฉันรู้สึกว่าถ้าเป็นที่จางเจียเจี้ยเนี่ยรสชาติอาหารเขาจะจัดจ้าน
1: ค่ะ
0: กว่าพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะยิ่งกว่าปักกิ่งของเราถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: เพราะนั้นก็รับประทานมาแล้วก็รู้สึกว่าก็ประทับใจในเมนูนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคุณฟังเขาก็ยังทำซาลาเปาไส้ปลานี้ที่ฉันไม่เคยลองเลยนะคุณช่วยลองแล้วเป็นยังไงซาลาเปาไส้ปลาร
1: ู้สึกว่ามันเป็นปลาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใส่ในซาลาเปาแต่ไม่ค่อยมี

0: แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่ามีกลิ่นคาวหรือไม่ได้ก็นี่แหละค่ะจากคำยืนยันของคุณสไลก็จะเห็นได้ว่าที่ถูเจียนะคะมีอาหารรับประทานที่ถูกปากยังไม่ได้ไปถึงที่นอนสบายเลยและยังไม่ได้ไปถึงที่เที่ยวสนุกแต่ว่าเวลาน้อยไปหน่อยค่ะเวลาหมดละเดี๋ยวครั้งหน้าชวนคุณสไลมาคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลและคุณเผิงสไลลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งช่วงของการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนินปลกเปลื้องและดิฉันโจซื่อค่ะ
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจี๋ยฮาวสวัสดีค่ะทุกท่านครั้งที่แล้วดิฉันได้ซื้อฉีเผาตัวหนึ่งฉีเผานี่เป็นภาษาจีนกลางซึ่งบ้านเราก็มักจะคุ้นกันว่ากี่เผานั่นเองวันนี้ใส่ประโชด้วยค่ะ
0: สวยค่ะใส่ได้พอดีเท่าไหร่คะตัวเฉาเฉียน
1: จิ๋วป่ายป้าซื้อหยวน
0: แพงมากค่ะ
1: ใช่ค่ะดิฉันบอกเขาว่าไทยกล้วยเหรอหนึ่งต้าเจอมาแพงมากลดได้ไหมคะ
0: ไทยกล้วยเหรอหนึ่งต้าเจอมาแล้วเขาลดให้ไหมคะ
1: ลดได้ 10% ค่ะแม่ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าได้จ่ายถูกไปอีกหน่อยนึงคุณโจคะดิฉันอยากจะซื้อตู้เย็นไว้ที่บ้านสักตู้นึงอะค่ะวันนี้คุณโจสอนเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: ดิฉันต้องการซื้อตู้เย็นขนาดเล็กตู้นึงภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 我想买一个小冰箱
1: 我想买一个小冰箱
0: 我ดิฉัน
1: 我
0: 想อยากจะต้องการ
1: 想
0: 买ซื้อ
1: 买
0: 一หนึ่ง
1: 一
0: 个ลักษณะนามของตู้เย็น
1: 个
0: 小เล็ก
1: 小
0: 冰箱ตู้เย็น
1: 冰箱
0: 我想买一个小冰箱
1: 我想买一个小冰箱ดิฉันต้องการซื้อตู้เย็นขนาดเล็กตู้หนึ่งถ้าจะถามเขาว่าแบบไหนคุณภาพดีที่สุดล่ะคะต้องพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า哪种质量好
1: 哪种质量好
0: แบบไหนคุณภาพดี哪种แบบไหน
1: 哪种
0: 质量คุณภาพ
1: 质量
0: 好ดี
1: 好
0: 哪种质量好แบบไหนคุณภาพดี
1: 哪种质量好
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: หวัง光临
3: 我想买一个小冰箱哪种质量最好
2: 质量都不错
1: คุณโจคะตกลงเขาตอบว่า质量เลียงเต้าปู่จั่วเดาว่าน่าจะแปลว่าคุณภาพดีทั้งนั้นหรือเปล่าคะเพราะว่าคนขายของมักจะบอกลูกค้าอย่างนี้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ质量都不错แปลว่าคุณภาพดีทั้งนั้น
1: ค่ะมาถึงช่วงของเกร็ดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องอะไรมาฝากคะ
0: เรื่องอำเภอศาสตราจารย์ค่ะอำเภอฉีชวนมณฑลหูเป่ยเป็นบ้านเกิดของหลี่ซือเจินแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังสมัยราชวงศ์หมิงศาสตราจารย์ที่เกิดในอำเภอนี้มี 2,000 คนกระจัดกระจายในท้องที่ต่างๆทั่วประเทศจีนและทั่วโลกมีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการระดับสูงอีกกว่า 2,000 คนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นอำเภอศาสตราจารย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านบุคลากรเช่นกับอำเภอหลิงชวนมณฑลเจียงซีและอำเภออีซิงมณฑลเจียงซูค่ะ
1: น่าสนใจนะคะอำเภอศาสตราจารย์ก่อนจากกันวันนี้มีคำถามท่านผู้ฟัง

0: ว่าน้าจงจื้อเหลียงหาวแปลเป็นไทยว่าอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI นะคะ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่จ้ายเจี้ยน
1: จ้ายเจี้ยน
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียกว่าเปิดผลงานนะคะที่น่าสนใจไทยจีนค่ะผู้ที่คว้าเหรียญในการแข่งขัน World Skills ครั้งที่48นะคะซึ่งเพิ่งปิดฉากลงไปที่นครเซี่ยงไฮ้งานนี้อย่างที่บอกค่ะว่าไทยกับจีนเราเนี่ยคว้ารางวัลอะไรกันไปได้ต้องไปรับฟังเพิ่มเติมจากคุณนันทิดาค่ะ
3: การแข่งขันครั้งนี้นะคะคนไทยก็สามารถคว้า4เหรียญเงินแล้วก็10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมมาได้ซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะขณะที่จีนก็ได้ครองอันดับ1ในตารางเหรียญทองของการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ประจำปี2026นะคะซึ่งจีนก็ได้ส่งตัวแทน71คนร่วมการแข่งขันครบทั้ง64สาขาทักษะค่ะซึ่งก็ครอบคลุม6กลุ่มอุตสาหกรรมโดยจีนได้คว้า41เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้วก็4เหรียญทองแดงรวมไปถึง6รางวัลฝีมือยอดเยี่ยมนับเป็นการครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองติดต่อกันเป็นครั้งที่5นะคะซึ่งระหว่างพิธีปิดค่ะก็ได้มีการส่งมอบธงประจำการแข่งขันให้แก่จังหวัดไอจิของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการด้วยนะคะซึ่งก็ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เตรียมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไปคือครั้งที่49ในปี2028ค่ะขณะที่เหอเสี่ยวมั่นนะคะจากจีนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติค่ะเอาเบิร์ตไวเดลนะคะจากผลงานการแข่งขันในสาขาเทคโนโลยียานพาหนะระบบรางโดยรางวัลดังกล่าวนะคะถือเป็นรางวัลเกียรติยศค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลสูงสุดค่ะของการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติซึ่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดจากทุกสาขาทักษะนะคะงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาตินี้นะคะถือเป็นเวทีแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพชั้นนำของโลกค่ะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะคะ 1,385 คนจาก68ประเทศและก็ภูมิภาคโดยที่การแข่งขันปีนี้นะคะมี7สาขาทักษะที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกอาทิเทคโนโลยียานพาหนะระบบรางระบบอากาศยานไร้คนขับศิลปะเชิงสร้างสรรค์และแฟชั่นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่ดิฉันนำมาฝากคุณพาดาราแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะ
2: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่าโอ้โหมีการแข่งขันแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาก็ทำให้เราเห็นสกิลของคนมากยิ่งขึ้นนะคะว่ายังไงก็ตามบางอย่างเนี่ยเป็นสกิลที่หุ่นยนต์นะคะก็ยังไม่สามารถทำได้ต้องเป็นคนเท่านั้นจริงๆนะคะอันนี้เป็นรางวัลที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่เราวันนี้เวลาหมดลงแล้วด้วยนะคะดิฉันพาดาราจงในกลางจากจุฬาเรดิโอ plus
3: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

0: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
1: เอาล่ะบอกมาทีละภาคนะ

0: ภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
1: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุจเจ้า
2: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
3: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
4: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
5: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
6: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
0: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way วันนี้พบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุมาลักการชั่วแห่งสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ฟังเรามีแขกคนพิเศษไปอยู่กับเราในตอนนี้ด้วยนะคะเป็นอาจารย์ที่เก่งกาจอีกท่านหนึ่งของสถาบันภาษานะคะที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้แล้วก็ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตการเรียนรู้แล้วก็การใช้ภาษาอังกฤษของผู้ฟังทั้งหลายนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวเลยนะคะ
2: สวัสดีครับอาจารย์อนุมาครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงษ์เล่าเรียนดีเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาแชร์งานวิจัยนะครับที่ผมทำเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับร่วมกับอาจารย์อาทิตย์ธรรมวิจิตรนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเราร่วมมือกันทำงาน1ชิ้นขึ้นมานะครับซึ่งตีพิมพ์ใน Journal of English for Academic Purposes นะครับชื่องานเป็นชื่อ Evaluating English Medium Instruction in Higher Education EMIQE นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า EMIQE คืออะไรนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดคุยกันเรื่องนั้นนะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยบอกนิดนึงว่าทำไมอาจารย์ถึงได้สนใจที่จะทำวิจัยเรื่องนี้คะ
2: ก็ถ้าจะบอกว่าทำไมสนใจเรื่องนี้นะครับจากตัวtitle ของงานวิจัยนะครับ EMIQE นะครับเป็นการประเมินนะครับEMI คือ English Medium Instruction นะครับซึ่งถ้าในคอนเท็กซ์ของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโปรแกรมอินเตอร์นะครับโปรแกรมในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน EnglishMedium Instruction Programs นะครับซึ่งทำไมถึงสนใจเรื่องนี้นะครับหลักๆเนี่ยอยากจะบอกว่ามี4เหตุผลด้วยกันนะครับว่าทำไมถึงอยากจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโปรแกรม EMI หรือโปรแกรมอินเตอร์นะครับในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเหตุผลแรกเนี่ยคือใน literature ต่างๆนะครับที่เราได้รีวิวนะครับก็ยังไม่เห็นนะครับว่า EMI programs ต่างๆเนี่ยจะมีแนวทางในการประเมินโปรแกรมนะครับที่ชัดเจนนะครับเราก็เลยริเริ่มนะครับนำเสนอframework นะครับหลักการประเมินตรงนี้นะครับหลังจากที่รีวิวแล้วเนี่ย อยากจะบอกว่ามันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับซึ่งตอนที่ทำวิจัยชิ้นเนี้ยผมได้ทำเป็นรองผู้อำนวยการนะครับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันภาษาจุฬานะครับซึ่งฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เนี่ยก็จะดูแลโปรแกรมอินเตอร์ของจุฬาด้วยนะครับเราก็มีการจัดอาจารย์สอนนะครับต่างๆนะฮะแล้วก็มีการได้คุยกับโปรแกรมต่างๆนะฮะของมหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นโปรแกรมอินเตอร์นะครับก็เลยคิดว่าที่เป็นโปรแกรมอินเตอร์เนี่ยเกิดขึ้นในหลากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับก็แล้วก็มีอาจารย์คนไทยอาจารย์ชาวไทยนะครับผมก็เคยสอนในโปรแกรมอินเตอร์ด้วยนะครับอาจารย์แนนาก็สอนนะ

0: ก็เป็นทางหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาระงานหนึ่งของอาจารย์ชาวไทยด้วยที่จะช่วยสอนในโปรแกรม EMI นะครับแล้วก็เหตุผลสุดท้ายเนี่ยคือมหาวิทยาลัยของเรานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีโปรแกรมอินเตอร์มากอาจารย์แนะนำลองทายได้ไหมฮะว่ากี่โปรแกรม
1: อ๋ออันนี้ก็ทายยากอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าถ้าให้ทายนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก30หรือ40ไหมคะประมาณนี้ไม่เอ่ย
0: ประมาณ500โปรแกรมเลยนะครับโปรแกรมอินเตอร์ของจุฬานะฮะ
1: ว้าว I was way off คือต่างกันลิบลับเลยนะคะระหว่างสิ่งที่อาจารย์ทายกับตัวเลขจริงๆ
0: ซึ่งถ้าเราอันนี้หมายถึงว่าต้องขออภัยจุฬาเนี่ยมีโปรแกรมทั้งหมดทั้งปอตรีโทเอกเนี่ย500โปรแกรมและ24%ของ500โปรแกรมนะครับในจุฬาเนี่ยหรือ119โปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมอินเตอร์นะครับ
1: เยอะอยู่นะคะอยู่ที่ตัวเลข119เลยทีเดียว
0: แทบจะ1 ใน 4ของโปรแกรมจุฬาทั้งหมดนะครับก็เลยมีส่วนสำคัญมากนะครับโปรแกรมอินเตอร์ของจุฬานะฮะก็เป็น4เหตุผลหลักนะครับ
1: อันนี้ก็ถือเป็น background นะคะแล้วก็เหตุผลว่าทำไมอาจารย์ถึงได้สนใจที่จะทำเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับตัววิจัยของอาจารย์เลยดีกว่าค่ะเช่นวิธีการวิจัยของอาจารย์นะคะ
0: ถ้าจะพูดถึงวิธีการวิจัยนะครับงานวิจัยชิ้นนี้จะเน้นมากๆถึง research methodology นะครับเราจะชู research methodology ระเบียบวิธีวิจัยมากๆเพราะว่าเราใช้วิธีการที่ทางสายภาษาศาสตร์ประยุกต์อาจจะยังไม่ใช้นักก็คือใช้ queue sorting เข้ามานะครับเลยเรียกงานนี้ว่าเป็น EMI QE นะครับ Q ก็ย่อมาจากเทคนิค Q sorting แล้วก็ E คือ evaluation นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดว่า Q sorting คืออะไรนะครับคือระเบียบวิธีการวิจัยเนี่ยจะมีหลายเฟสด้วยกันหลายขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ไปสามมหาวิทยาลัยด้วยการเก็บข้อมูลในเฟสแรกนะครับก็คือการไปสัมภาษณ์นะครับ stakeholders ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโปรแกรมอินเตอร์นะครับหลากหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนไม่ว่าจะเป็นนิสิตหรือนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็เราก็ได้พูดคุยกว้างๆนะครับสัมภาษณ์เดี่ยวนะครับถ้าเป็นนิสิตก็สัมภาษณ์คู่หรือกลุ่มนะครับพูดคุยกว้างๆเกี่ยวกับโปรแกรมอินเตอร์นะครับคือชวนคุยอะครับจนครบนะครับทั้ง30คนด้วยกันนะครับจากหลากหลายกลุ่มหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับกับหลักสูตรนั้นๆนะครับที่ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับที่เราไปสัมภาษณ์นะครับว่ามีเอกสารอย่างเช่นพวกโครงสร้างหลักสูตรนะครับหรือว่าวิชาต่างๆของหลักสูตรคำอธิบายรายวิชาเราก็ดูพวกนี้นะครับแล้วก็ดูฟีดแบ็กของนิสิตที่ประเมินด้วยนะครับก็คือดูข้อมูลจากเอกสารนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาทำอะไรเอามาเขียนเป็นสเตทเมนต์นะครับในหลากหลายสเตทเมนต์เลยนะครับในหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมอินเตอร์หรือโปรแกรม EMI นะครับนะอย่างเช่นอาจจะเป็นstatement กลางๆนะครับอย่างเช่นอาจจะบอกว่า lecturers familiarize students with specialized vocabulary นะครับอาจารย์เนี่ยได้ช่วยให้นิสิตมีความคุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะในศาสตร์ของตนหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมี statement อีกอันคือ the courses incorporate content both in local and international contextวิชาต่างๆในโปรแกรมอินเตอร์มีการใส่เนื้อหานะที่เป็นบริบททั้งในบริบทของประเทศไทยและบริบทของต่างชาตินะครับก็คือเอาสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์แล้วก็สิ่งที่ได้จากเอกสารต่างๆนะครับมาเขียนเป็นสเตทเมนต์
1: ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์แล้วมีสเตทเมนต์เยอะไหมคะ
0: ก็ตอนแรกก็คือมีหลากหลายสเตทเมนต์มาก5-60สเตทเมนต์ด้วยกันนะครับแล้วในสเต็ปถัดไปเนี่ยเราก็มาดูว่าสเตทเมนต์ที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ย มันสามารถจัดกลุ่มได้หรือเปล่านะครับเราก็ค้นพบว่าสามารถจัดกลุ่มได้ทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันในแต่ละด้านของโปรแกรมอินเตอร์หรือโปรแกรม EMI นะครับซึ่งเรียกว่าโดเมนแรกคือ language นะครับเป็น statement ที่เกี่ยวกับภาษานะครับอย่างเช่นproficiency ของนิสิต proficiency ของคุณครูนะครับก็จะอยู่ในโดเมนนี้โดเมนที่2คือ structure นะครับหรือโครงสร้างนะฮะของโปรแกรมนะครับหรือการดำเนินงานของโปรแกรมก็จะอยู่ในโดเมนนี้นะครับ structure โดเมนที่3คือโดเมน culture หรือว่าโดเมนทางด้านวัฒนธรรมนะครับหรือเราอาจจะดูตรงในแง่

0: เขาเรียกว่าอะไรนะให้วิธีการวิจัยที่ดีนะครับเพราะเราจะได้ฟีดแบ็กในด้านเนกาทีฟด้วยเพื่อที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็จากที่เราได้เก็บข้อมูลแล้วก็พบว่าการประเมินหลักสูตรอินเตอร์เนี่ยก็จะมาจากซอร์สนะครับทรัพยากรที่เราให้นิสิตนะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับงานของผมและอาจารย์อาทิตย์ธรรมวิจิตรนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์แอนนามากนะครับที่วันนี้เนี่ยมาชวนคุยกันนะครับเราอาจจะเน้นทางด้าน Research Methodology มากนะครับแต่ก็ไม่ได้เน้นทางด้านวิจัยนะครับเพราะว่างานวิจัยหลายๆงานเนี่ยบางครั้งเราจะเน้นการสร้างframework เน้นการสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะฮะการสร้างระเบียบวิธีวิจัยใหม่ๆขึ้นมาแนะนําระเบียบวิธีวิจัยใหม่ๆในศาสตร์ของเรานะครับซึ่งงานของผมกับอาจารย์อาทิตย์ก็จะเน้นตรงนั้นนะครับ
1: ได้ข้อมูลนะคะแล้วก็แนวคิดที่ดีๆมากเลยค่ะจากสิ่งที่อาจารย์ได้เล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ได้สละเวลานะคะมาแชร์ความรู้นะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังเตรียมตัวที่จะทำวิจัยนะคะหรืออยากจะเรียนรู้คำศัพท์อะไรเพิ่มเติมที่มาในสายนี้เนี่ยก็คิดว่าวันนี้ได้ข้อมูลไปเยอะมากมายเลยค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็วันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะและอย่าลืมติดตาม English This Way ในตอนต่อๆไปนะคะ
2: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬา Radio Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา256830 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้

0: แก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผลเรื่องวัคซีนคุมกำเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อพระสุนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา
1: ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
2: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
1: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์
3: กันเถอะ
4: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
3: คำถามนิทานเพลงเด็ก
5: ฟังนะฟังนะ
6: ฟังนะฟังนะ
3: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
7: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
5: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: แยมแก้มใสยิ้มแยมแก้มใสยิ้มแยมแก้มใสยิ้มแยมแก้มใส
1: สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการสำหรับเด็กๆนะคะวันนี้พี่แมวเปลี่ยนไปหลังจากน้ำท่วมเหรอคะ
2: ครับก็วันนี้ก็มาที
1: ่อะไรขึ้นใครเป็นคนใครพี่แมวร้องเหมือนเดิมแต่ว่าใครเป็นคนเล่นคะ
2: ก็พี่แมวเล่นเองครับครับก็เป่าฮาร์โมนิก
1: เขาเรียกเครื่องดนตรีอะไรคะ
2: เขาเรียกว่าฮาร์โมนิก้าหรือว่าภาษาไทยก็คือหีบเพลงปากครับอืมทีนี้เล่นได้ยังไงพร้อมกันเลยเนี่ยนะเจ้ากีตาร์นี่พี่แมวก็ใช้2มือใช่ไหมครับดีดแต่ฮาร์โมนิก้านี่เขามีความพิเศษคือเราเล่นโดยไม่ต้องใช้มือจับได้แต่พี่แมวมีเครื่องมือที่คล้องไว้ที่คอแล้วให้เจ้าฮาร์โมนิก้ายื่นมาที่ปากได้เราเลยเล่นพร้อมกันได้ครับเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเมาส์โฮลเดอร์ครับเนี่ยอย่างนี้พี่แมวตบมือแล้วเป่าไปด้วยเนี่ยแหละครับ
1: ดีนะคะเด็กๆสนุกชอบไหมคะถ้าชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเล่นอีกตลอดมั้งพี่แมว
2: ก็ช่วงนี้บรรยากาศอาจจะซึมเศร้าง้อยเงาโน้น้ำท่วมท้องฟ้าหมุนหมุนพี่แมวก็อยากจะมาเติมความสดใสหน่อยก็เอาเสียงฮาร์โมนิก้ามาด้วยนะครับแน่
1: สดใสไหมคะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีรายการสำหรับเด็กๆฟังนะคะถ้าเด็กๆได้สดใสกันอย่างที่ว่ามีความสุขแล้วก็ถึงแม้มันจะเกิดน้ำท่วมเสียหายกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆนะคะช่วยกันในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันกำลังหงุดหงิดกลุ้มใจทำไงดีนะคะเสียหายเยอะนะคะเข้าใจก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เย็นๆก็พาลูกๆมานั่งฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันค่ะชั่วโมงหนึ่งก็คลายเครียดกันนะคะรายการเด็กๆยิ้มแย้มแก้มใสฟังทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะเรามีเรื่องราวสนุกสนุกให้เด็กๆได้ฟังกันผู้ใหญ่ก็ฟังได้ก็สนุกได้เหมือนกันนะคะมี4ช่วงค่ะ
2: ครับมีดังนี้นะครับเด็กๆเดี๋ยวช่วงแรกสนุกสนานกับคำถามเสียงกันเลยนะครับเด็กๆนะเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆฟังแต่เราไม่บอกว่าเป็นเสียงอะไรเพราะว่าคนที่จะบอกว่าเป็นเสียงอะไรก็ต้องเป็นเด็กๆนั่นเองนะนะครับอันนี้เป็นเสียงเด็กๆที่จะตอบมาเด็กๆต้องฟังเสียงแล้วไม่บอกนะเสียงอะไรเกิดเสียงอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะรู้กันนะครับจากนั้นเป็นอะไรนะครับเนี่ยคำถามเสียงแล้วก็นิทานไงนิทานกำลังสนุกเลยเนาะนิทานสนุกเลยเรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับสนุกสนานมากนะครับหลังจากนั้นพอนิทานจบลงก็จะฟังเพลงนี่ไงช่วงนี้สำคัญมากเลยเนาะจะได้ฟังเพลงเพื่อความผ่อนคลายกันนะเด็กๆนะครับนะนี่นะครับแล้วก็ฟังเพลงกันให้สนุกสนานเลยแล้วก็ที่สำคัญเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนะครับมานี่นี่เห็นนะโอ้หาฟังยากเหมือนกันเนาะนะครับแล้วคลื่นไหนก็ไม่ค่อยได้เปิดนะเด็กๆมาฟังกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจัดให้ฟังเนาะมีทั้งเด็กๆขอเพลงมาแล้วก็มีอะไรล่ะก็เด็กๆแนะนำได้ด้วยดูนะแล้วเราก็จัดมาให้เด็กๆด้วยนะครับมานี่ช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กนะครับช่วงที่หาฟังจากคลื่นอื่นยากแต่ว่าเรามีให้เด็กๆได้ฟังนะครับจากบทเพลงไปแล้วนะครับมีอะไรล่ะเนี่ยช่วงนี้เราต้องอยากฟังเสียงเด็กๆบ้างล่ะเนาะฟังเสียงเด็กๆฟังเรื่องอะไรล่ะก็ให้เด็กๆส่งข่าวเล่าเรื่องยังไงล่ะมีเรื่องอะไรบ้างที่เด็กๆอยากจะส่งข่าวเล่าเรื่องนะช่วงนี้น่าจะมีเยอะเนาะเพราะว่าหลายคนก็บางโรงเรียนยังต้องปิดต่อเลยอ่ะประพันธ์แถวบ้านพี่แมวนี่หลายๆโรงเรียนนี่ประกาศเลยว่าเดี๋ยวต้องยังต้องหยุดเรียนดูก่อนยังไม่ค่อยสะดวกเลยนะครับเนี่ยเด็กๆก็จะมีเรื่องราวมีอะไรนะครับบางโรงเรียนก็เลื่อนสอบไปหรือบางโรงเรียนก็เอาคะแนนเก็บมานะครับช่วยเราบอกไม่ต้องสอบแล้วเดี๋ยวใช้อันนี้เลยนะครับก็มีบ้างเหมือนกันนะเด็กๆส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนะเราอยากฟังเรื่องราวของเด็กๆในช่วงนี้ถ้าเราได้ฟังความคิดเด็กๆว่าเป็นยังไงเนาะก็เป็นประสบการณ์ที่เด็กๆได้เจอนะว่าเป็นยังไงนั้นในช่วงน้ำท่วมแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่แหละครับยังไม่ได้ให้ฟังจิงเกิลช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องเลยเนาะ

0: เดี๋ยวฟังกันเลยนะช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับเป็นเสียงนี้เลย
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ครับ
2: สีช่วงทราบกันแล้วนะคะสีช่วงค่ะนะคะแล้วก็มีช่วงแนะนำตัวเองนะคะก็เป็นป้าพันธ์ค่ะมีคนที่นั่งคุยกับเด็กๆทุกวันนะคะป้าพันธ์มี2ฉายานะคะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: ครับอ๋อครับแล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยของเรามีฉายาทุกคนเลยคนแรกพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชนี่เขาสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับติดๆเข้าไปดูได้เลยนะนะครับเข้าไปดูแล้วไปดูอะไรล่ะก็ไปดูรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาแล้วเยอะแยะเลยนะเต็มเลยนะมีนิทานสนุกสนุกที่เล่าไว้มากมายเลยเนาะโอ้โหทำไมมันมีเยอะจังเลยนิทานในรายการนี้เนาะแล้วก็มีเพลงเด็กด้วยนะแล้วเด็กๆพอเข้าไปดูเด็กๆก็บอกเออโอ้โหนอกจากนิทานสนุกละนิทานแต่ละเรื่องนี่มีภาพประกอบด้วยใครเป็นคนวาดนะเนี่ยน่ารักจังเลยเนาะก็ฝีมือของลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับแล้วก็ผู้ช่วยของเรานะครับผู้ควบคุมเสียงคนสำคัญของเรานะครับพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับนี่แหละครับ
2: แผนกเสียงสองเสียงหน่อยคร
0: ับ ใช่แล้ววันนี้เจ้าพวกนี้บอกว่าน้ำไม่ท่วมแล้วน้ำแถวบ้านผมลดแล้วผมมาทำงานได้แล้วมาแล้วเจ๊แหมสงสัยเลยเจ้ากบว่ายน้ำมาเลยนะเนี่ยจ้าหมูบอกโอ้หมูน้ำเข้าบ้านหมูแย่เลยวิตทั้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยตอนนี้ค่อยยังชั่วแล้วนะครับเล็ก
2: ต้องวิตน้ำออกแล้วก็ล้างบ้านใหม่เลยนะหมูนะ
0: ใช่เจ้าไก่เนี่ยไก่บอกโอ้ยมาเช้าล้างบ้านเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยนะนี่แหละครับส่วนคนนี้แบบรีบหลบเลยเพราะว่าถ้าเขาเป็นโลหะเป็นเหล็กกันเด็กถ้าเขาโดนน้ำเขาจะเป็นสนิมเขากลัวมากเลยแต่เขาไม่โดนครับเสียงก็เลยยังใส
2: แต่ห้าโมงจะรีบออกมาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: จะไปส่งเสียงปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งให้เด็กๆเนี่ยสดใส
0: ใช่เลยครับเนี่ยแหละครับ
2: ค่ะครบหมดแล้วนะคะ
0: ครับ
2: เอ๊ะเมื่อกี้ป้าพันจะพูดอะไรแล้วป้าพันโมได้ฟังพี่แมวพูดแล้วป้าพันลืมไปเลยอ๋อนึกขึ้นได้แล้วเด็กๆขาป้าพันจะบอกว่าFacebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอของเราเนี่ยนะพ่อพันยังไม่ได้ดูเลยนะวันนี้ว่ามีเด็กๆเขียนอะไรมาหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่เขียนแนะนำมาไหมคะ
0: ครับ
2: หรือว่าจะคุยอะไรกันในนี้ได้เลยนะคะ
0: ครับ
2: นะยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเนี่ยแหละค่ะเพราะก็จะมีพี่นุชดูแล้วก็จะมีป้าพันพี่แมวเห็นไหมคะ
0: ก็ดูเข้าไปดูก็ยังไม่มีเด็กๆเขียนมาเนาะช่วยเขียนมาหน่อยนะ
2: หมายถึงว่าพี่แมวก็เห็นใช่ไหมในเฟซบุ๊กนี้ทุกคนลงตกลงโตก็เห็นนะ
0: ครับ
2: นะ
0: ครับ
2: เด็กอย่าลืมนะส่งมาหน่อยนะเพราะเราอยากได้เด็กๆคุยกับเราทาง Facebook ด้วยนะคะนอกจากฟังรายการแล้วนะคะ
0: คุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ได้นะครับ
2: ใช่วันนี้วันพุธค่ะพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569นะคะก็เป็นวันสิ้นเดือนนะคะวันพุธสิ้นเดือนไม่แน่ใจว่าก็คงจะต้องเริ่มทำงานกันแล้วใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่ารถติดไหมแล้วก็น้ำยังท่วมบางสายด้วยนะคะ
0: คร
2: ับ
0: ใช่เลย
2: เมื่อพันพูดถึงน้ำท่วมเมื่อพันยังจำได้เลยเมื่อก่อนทำอยู่ที่ที่ไหนนะที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นรายการเด็กนะคะ
0: ค
2: แล้วมีรายการเด็กนะคะชื่อรายการอะไรนะรถด่วนขบวนเพลงปูน
0: ใช่ครับ
2: ปรากฏว่าน้ำท่วมตอนปีนั้นปีอะไรนะคะ
0: ปี2554นะครับที่น้ำท่วม
2: ใช่เหรอคะ54เนาะ
0: 54จำได้เลย
2: แล้วรายการยิ้มแย้มแก้มใสต้องไม่มีมันไม่มีเลยค่ะเอาชั่วโมงนั้นน่ะมาเป็นรายการที่ช่วยประสานงานให้กับ ทุกคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่จากที่ไหนสามารถโทรศัพท์มาได้ที่สถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ก็จะแบบปิ๊งมากันใหญ่แล้วว่าโอ้ติดอยู่ที่นี่ต้องการนั่นต้องการนี่ซึ่งก็พันแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะได้เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างประชาชนที่อยู่ในพื้นที
0: ่
2: กับเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราก็สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เราก็ต้องมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือเรานะคะแล้วก็ประสานงานว่าช่วยไปที่นี่ด้วยที่ไปที่นู่นด้วยได้หรือยังค่าประสานงานกับทำใหจบเรื่องอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแต่ครั้งเนี้ยยังไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่ามันก็เราไม่ได้อยู่ในหน่วยงาน

0: ที่เป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะก็เป็นกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่แน่ใจว่าปีนี้เขาทำไหมแต่ว่าก็หวังว่าทุกครอบครัวคงจะได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะนะแต่บางที่นะคะเพื่อนๆหรือคนรู้จักก็ยังส่งภาพมาให้ดูว่ายังถูกน้ำล้อมรอบอยู่ค่ะเป็นเกาะเลยอยู่ที่บ้าน
1: เห็นใจมากเลยครับ
0: ก็ยังต้องแจ้งไปที่หน่วยงานต่างๆนะคะให้เขาเอาข้าวเอาน้ำมาส่งเราด้วยนะคะ
1: ใช่
0: ก็เมื่อไหร่ไม่รู้ที่มันจะแห้งนะคะ
1: นี่แหละคร
0: ับติดตามฟังข่าวสารกันด้วยแต่ตอนเนี้ยเด็กๆ เขาก็ให้เด็กๆ เขาพักผ่อนกับรายการเด็กๆนะคะ
1: คร
0: ับ พันสวัสดีกับวันพุธสิ้นเดือนไปแล้วนะคะ
1: เ
0: ราก็จะเริ่มเป็นคำถามให้เด็กๆฟังเสียงกันแล้วก็ลองทายดูนะคะเด็กๆคะว่าเป็นเสียงอะไรนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: ็นคำถามค่ะเด็ก
1: อร่อยเน
0: า
1: ะ
0: คำถามเด็กๆคุ้นๆนะคะคำถามวันนี้ไม่ยากลองตอบดูก็ได้ค่ะลองเดาดูนะว่าเขาทำอะไรอยู่นะคะแล้วมันเป็นอะไรอ่ะที่เขาทำอันนั้นมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นยังไงนะความรู้สึกบอกว่านะคะก็ของว่าพันก็จำเด็กๆโทรได้แล้วก็จะไลน์มาก็ได้ของว่าพันเนี้ยไลน์มานะคะว่าพันมีหน้าที่บอกไลน์ค่ะไลน์ @jularadio นะคะไลน์ @jularadio สะกดนะคะ chularadio ค่ะ chularadio นะคะพิมพ์ตอบมาก็ได้ทางไลน์นะคะ
1: คร
0: ับ พี่แมวหน้าที่พี่แมวคือ
1: บอกหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาตอบคำถามครับเด็กๆครับก็คือหมายเลขนี้022183975-7นะครับ022183975-7ครับมา
0: ค่ะ
1: เสียงอะไร
0: แล้วก็มีพี่หมีนะคะ
1: ใช่ครับพี่หมีก็
0: เสียงอะไรใช่ไหมคะพี่หมีคนแรกเสมอพี่หมีเสียงอะไรตอบมาด้วยนะคะแล้วน้องชีสอยู่ไหมคะ
1: ครับ
0: วันนี้พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาคนแรกสวัสดีนะคะเด็กๆตอบกันได้นะคะแต่เด็กๆ เขารู้ไง
1: ว่า
0: ฟังคำถามเนี่ยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะแป๊บนึง
1: ตอนนี้
0: เดี๋ยวฟังนิทานใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้มีคนคิดออกแล้วครับ1สาย
0: โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแล้วขอขวัญฉายาว่าลูกค
1: ่
2: ะ
1: ของขวัญเนาะของขวัญ
0: สวัสดีของขวัญค่ะ
1: ครับของขวัญว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: เสียงข้าวโพดคั่วค่ะก็เคี้ยวค
1: ่
2: ะ
1: เขาเคี้ยวข้าวโพดคั่วเหรอคะเคี้ยวดังยังไงครับของขวัญทำเสียงได้ไหมอร่อยมากเลยข้าวโพดคั่วเนาะอุ้ยก็เหมือนเจ้าไก่ที่เจ้าไก่ชอบกินข้าวโพดคั่วนะครับนะได้เลยค่ะทีนี้วันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะของขวัญ
2: ส่งข่าววันนี้ขวัญสอบค่ะคุณ
1: นี่ค่ะวันนี้ใช่ไหมคะสอบ
0: อ๋อส่งค่ะ
1: วันนี้สอบเนาะ
0: พรุ่งนี้ด้วย
1: ครับได้ครับทำได้เน
0: า
1: ะ
0: วันนี้สอบพรุ่งนี้ด้วยสอบ2วันเองเหรอคะ
3: 2วันวันศุกร์ด
1: ้
3: วยค่ะอ๋อ
1: วันศุกร์ด้วยมีเว้นอ่านหนังสือแล้วก็วันศุกร์เน
0: าะอ๋อค่ะค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
3: แล้วค
0: ่
3: ะ
0: แล้ว
1: ขอเพลงอะไรดีครับของขวัญ
2: เพลงโอเคเพลง
1: เกี่ยวกับอะไรครับ
2: เพลง Let It Go
1: ได้ไหม
2: คะ
1: โอ้ Let It Go ครับได้ครับได้เลยครับ
0: Let It Go นะ
1: ค
0: ะ Let It Go ค่ะพรุ่งนี้ฟังกันนะคะพรุ่งนี้ฟังเพลงฝรั่งซะด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีน้องของขวัญนะคะสวัสดีคุณย่าด้วยสวัสดีคุณย่าด้วยนะคะ
1: ครับแล้วเราก็
0: คุณยายคุณย่าก็ผ่านลืมทุกที
1: คุณคุณยายปราณีครับก
0: ็
1: อีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มาแล้วใครเอ่ย
0: ใครคะเน
4: ี่
0: ย
4: น้องเอ๋ยสายไอคิตตี้ค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อไงคิตตี
0: ้
1: เอ๋ยว่าเป็นเสียงอะไรคะ
0: คิตตี
4: ้เสียงคนกินถั่วค่ะ

0: กินถั่วโอ้แล้วหนูชอบกินถั่วไหม
1: ชอบ
0: ชอบเนาะดีเลยมีประโยชน์มีโปรตีนด้วยเนาะได้เลยค่ะแล้วมีอะไรส่งข่าวไหมคะเอิงเอ้ย
1: มีเยอะมากเลย
0: มีเยอะมากเลยเอางั้นรีบส่งข่าวเลยค่ะอ่ะส่งข่าวว
1: ันนี้หนูชอบแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดพ่อด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อวันเกิดคุณพ่อด้วยแล้วก็หนูก็สอบด้วยเนาะ
2: แล้วคุณพ่อฟังรายการอยู่ไหมคะ
0: อืมคุณพ่อฟังอยู่ไหม
3: ฟังอยู่ครับ
0: อ๋อ
2: เย้เดี๋ยวเราจะร
0: ้องเพลงวันเกิดให้คุณพ่อนะครับวันนี้ต้องร้องสองคนเลยร้องให้คุณแม่ลุงโตด้วย
2: ใช่ของคุณยายแม่ของลุงโตด้วย
0: อืมครับได้เลยครับแล้วถ้าขอ
2: ฟังอะไรวันนี้พิเศษอะไรไหมคะ
0: เออ
2: คุณพ่อวันนี้พิเศษอะไรคะน้องเอ๋ยจ๋า
0: เออมีไหม
2: วันเกิดคุณพ่อมีอะไรพิเศษไหมคะ
0: มีไหมคะ
2: ว่ากินข้าวอยู่บ้าน
0: มีไหมคะ
2: กินไม่ออก
0: อืม
2: ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณ
2: พ่อแล้วก็เห็นบอกมีเยอะไงสอบเสร็จแล้วมีวันเกิดคุณพ่อแล้วอะไรอีกมีอีกไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: แล้วก็บ้านหนูน้ำท่วมแล้วก็ไม่ท่วมนะคะแต่ว่าไม่เข้าบ้านค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน้ำท่วมในซอยเนาะแต่ไม่เข้าบ้านเนาะแต่ตอนนี้น้ำลดแล้วเน
2: า
0: ะ
2: แล้วตอนนี้ไม่ท่วมแล้ว
0: ครับ
2: แต่อาหารการกินก็มีไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมครับไม่มีเนาะได้เลย
2: ค่อยอย่างช่วยไม่ท่วมแล้วไปสอบได้แล้วอ่ะเนาะขอเพลงค่ะ
0: ครับเอาเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับเพลง
1: Happy Birthday
0: ได้เดี๋ยวจะร้องให้ฟังเลย Happy Birthday นะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ครับได้ครับ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ดีครับ
2: ดีจังเลยดีจังเลยค่ะวันรู้สึกมีความสุขมากเลยว่าเด็กๆเนี่ยบอกมาว่าเป็นวันเกิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าตัวเองหรือเพื่อนเนี่ยแล้วรายการยิ้มแย้มแก้มใสได้มีโอกาสรับใช้นะคะได้ร้องเพลงให้กับญาติญาติถือว่าเราเป็นญาติกันนะคะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะร้องเลยนะคะมีใครโทรมาอีกไหมคะ
0: ยังไม่มีครับยังไม่มีย
2: ังไม่มีย
0: ังไม่มี
2: เห็นบอกว่าพี่หมีใช่ไหมพี่หมีบอกว่า
0: พี่หมีก็ตอบมาครับ
2: ผมตอบมาแล้วครับแต่น้องพี่หมีตอบมาแล้วนะคะ
0: คร
2: ับแล้วพี่แมวพร้อมไหมคะ
0: พร้อมครับร้องให้คุณพ่อของน้องเอิงเอ๋ยก่อนเนาะ
2: เราจะร้องเพลง
0: ครับนะ
2: ค่ะเชิญค่ะ

0: หอมหอมวิ่งไปเอาเขียดเขียวมาเลยนะคะ
1: เขียวร้องเลย
0: ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณพ่อขาแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับชีวิตแล้วก็ทำวันนี้และหรือว่าทุกๆวันให้ดีที่สุดค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะอันนี้เน้นๆเลยค่ะ
1: ครับอันนี้สำคัญมาก
0: สุขสันต์วันเกิดค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อน้องเอิงเอ๋ยแล้วเมื่อกี้ลืมถามชื่อแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: คร
0: ับนี้ก็อีกเพลงนึงเป็นเพลงนี้แหละค่ะเพลง Happy Birthday เนี่ยแหละเป็นคุณแม่ของลุงโตนะคะก็คือคุณยาย
1: ค
0: ุณยายอายุครบ89ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยคุณยายค่ะวันนี้ฟังรายการไหมคะคุณยายเราจะร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เอาเชิญพี่แมวค่ะ

0: ตาพี่แมวตาพี่แมวอวยพรค่ะ
1: ครับก็ขอให้คุณยายนะครับเรียกคุณยายได้เนาะนะครับคุณแม่ลุงโตนะครับมีความสุขนะครับในวันเกิดนะครับ
0: ค่ะแต่พระพันแล้วนะคะพระพันกราบนะคะกราบสวัสดีคุณยายนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณยายค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้ลุงโตได้แข็งแรงด้วยเพราะลุงโตเป็นลูกชายที่ดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากๆนะคะก
1: ็
0: คุณยายถึงได้มีความสุขนะคะก็มีลูกมีลุงโตเป็นลูกชายที่น่ารักนะคะก็สุขภาพแข็งแรงค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะ
1: กล
0: ับสวยๆค่ะคุณพันรู้จักแม่ลุงโตไงแม่ลุงเคยเห็นละนะคะก็เลยรู้จักเอาละค่ะเด็กๆค่ะวันนี้มีความสุขที่สุดเลยได้ร้องเพลง Happy Birthday ได้ฟังเพลงพระพันธ์ไม่ได้ร้องสักหน่อย ตั้ง2เพลงค่ะแล้วก็จะให้เด็กๆฟังนิทานกันก่อนนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: นะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กครับนิทานชุดลิงหางยาวกับเต่าตัวใหญ่โอ้โหตัวนึงก็หางยาวอีกตัวนึงก็ตัวใหญ่นะครับเรื่องมันก็เริ่มที่ไหนล่ะเริ่มขึ้นณป่าแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นในฤดูนี้ด้วยเลยแหละหน้าฝนเนี่ยเนาะณป่าแห่งหนึ่งในฤดูฝนป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยเด็กๆเนาะในตอนนี้โอ้โหพอฝนตกเนี่ยนะพวกต้นหญ้าชอบเลยมันจะเขาเรียกว่าแตกใบอ่อนเลยเป็นต้นหญ้าใหม่ๆเขียวเลยเนาะพวกม้าป่าเก้งกวางก็โอ้โหเราไปกินหญ้าอ่อนกันเถอะบอกเจ้าควายป่าด้วยมันหวานมากเลยเนาะมากินเลยใต้ดินนี่ก็มีหัวเผือกหัวมันเยอะเลยเจ้าพวกหมูป่ามาขุดกินกันใหญ่เลยตัวตุ่นก็มาแล้วในน้ำล่ะในน้ำนี่มีปลาเยอะเอ๊แล้วใครมาจับปลากินล่ะก็พวกเสือปลาเด็กเสือปลานี่มันเป็นเสือขนาดเล็กมันชอบจับปลาแล้วมีแมวปลาแมวป่าด้วยนะตัวนาคด้วยก็มาจับปลากินกันโหยมีความสุขมากเลยเอ๊แล้วเด็กๆคิดว่าพืชทุกชนิดมีอะไรเยอะเนี่ยผลไม้จะออกลูกเยอะไหมเออหน้าเนี้ยออกเยอะไหม
1: แน่นอนค่ะ
0: เยอะเลยนะโอ้ยพวกนกนี่มากินผลไม้กันต้องมีนกประหลอดไปกินลูกตะขบเยอะแน่เลย นะครับแต่ว่ามันมีในป่านี่มันมีมะม่วงป่าอยู่ต้นเด็กมะม่วงเด็กๆชอบกินมะม่วงไหมครับชอบไหมครับชอบเนาะหลายคนก็ชอบบางคนก็ชอบเปรี้ยวๆ
1: มะม่วงป่ากับมะม่วงป่ากับมะม่วงไม่ป่าไม่เป็นมะม่วงบ้านใช่ไหมคะมันต่างกันไหมคะ
0: เป็นคนละพันธุ์กันครับเด็กๆมะม่วงป่านี่ก็เป็นพันธุ์ที่ขึ้นอยู่ในป่าไม่ได้มนุษย์ไม่ได้มาปลูกไม่ได้อะไรเลยเนาะเนี่ยนะไม่มีขายด้วยเนาะเนาะแต่ว่าคนไปกินอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะแต่ว่าสัตว์ป่าเขาบอกว่ามันอร่อยนะโอ้ตอนมันสุกๆอ่ะมันหอมหวานเลยเนาะต้นใหญ่ด้วยปีนี้
1: สัตว์ป่าได้กินฟรีๆเลยไม่ต้องซื้อด้วย
0: ใช่เลยแล้วใครจะมาขายล่ะก็เป็นมะม่วงป่านี่ก็เก็บกินได้เนาะเนี่ยนะบรรดานกก็บินนกนะเด็กๆนกมันจะบินไปหาลูกที่สุกๆอ่ะแล้วก็จิกๆๆๆๆๆทะลุกินแล้วกระรอกก็ตายกระรอกก็ตายขึ้นไปจุ๊บๆๆๆกระแตก็ตายขึ้นไปแล้วก็มาเก็บกินกันอย่างเงี้ยแล้วพวกลิงล่ะโอ้โหพวกลิงนี่บอกสบายต้นอะไรเราก็ปีนได้สบายเลยลองเจี๊ยบๆพวกลิงหลายตัวกระซิบกันว่ากินกล้วยกันมานานแล้วเบื่อโอ้ยวันนี้ได้กินมะม่วงนี่มันอร่อยเนาะพวกลิงกินมะม่วง
1: ใช่มีเปรี้ยวๆด้วยทำให้แบบตาโตเลย
0: ใช่เลยอ้าวแล้วถ้าสัตว์ที่บินไม่ได้หรือปีนต้นไม้ไม่ได้เนี่ยเขาจะได้กินไหมได้กิน
1: ทำไงล่ะ
0: เขารอครับเด็กๆเขารอผลสุกไงเด็กๆผลไม้เวลามันสุกนี่มันจะงอมก็คือนิ่มๆอะไรเนี่ยเนาะแล้วมันจะร่วงลงดินดังตุ๊บพอตอนตุ๊บพวกสัตว์ที่บินไม่ได้พวกกระต่ายหมูป่าพวกสัตว์ทั้งหลายพวกตัวตุ่นตัวเม่นก็เอ้ลนมาแล้วเยอะเลยกินไม่เป็นไรเราไม่ได้กินบนต้นกินที่หล่นมาก็อร่อยดิ้มกัน
1: เอ้ยไม่ต้องแย่งกันนะทางนู้นอีกเยอะแยะเลย
0: เพราะฉะนั้นทุกวันเลยที่ใต้ต้นมะม่วงแห่งนี้นะมีสัตว์มาชุมนุมอยู่มากมายเลยนะเออพวกสัตว์ก็คุยกันโอ้ยปีนี้มะม่วงดกนะเพราะเรากินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยเนาะ
1: กิน
0: ครับทีนี้มีเต่าตัวหนึ่งเด็กๆเป็นเต่าตัวใหญ่เลยตัวเบิ่มเลยอายุน่าจะเป็นเกือบ100ปีแล้วนะเต่าก็ได้กลิ่นมะม่วงสุกเหมือนกันไอ้มะม่วงสุกมีเยอะเลยเดี๋ยวขอเต่าไปก่อนนะเดินไปนะครับเต่าโตๆเนี่ยเข้ามาที่ต้นมะม่วงเพราะว่าเดี๋ยวรอว่าจะมีมะม่วงสุกหล่นเนี่ยเต่าก็อยากกินแต่ปรากฏเต่าเขาช้าครับเด็กๆเขาค่อยๆ คลานมาอย่างช้าๆ เต่าจะแย่งมะม่วงสุกที่หล่นบนพื้นได้ทันพวกหนูพวกหมูป่าแล้วก็ตายไหมครับเนี่ยทันไหมพอลุงเต่าเห็น
1: สักลูกไม่มีสักลูกให้เต่ากินไหมเนี่ย
0: พวกสัตว์
1: โอ้ยไม่เห็นมีเลย
0: สัตว์ทั้งหลายไม่สนใจเลยลุงเต่าเห็นโอ้โหลูกนั้นสุกหล่นมาใกล้ๆก้อนหินเดี๋ยวลุงเต่าเดินไปก่อนอ้าว
1: เรียบร้อยกินแล้ว
0: เจ้ากระต่ายโธ่ไม่เห็นให้เต่ากินมั่งเลยเหรอ เนี่ยน่าสงสารจังเลยครับเต่าตัวใหญ่พยายามจะคลานหามะม่วงสุกกินนะครับก็ไม่ทันเขานะครับมันหล่นแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายมันมาเยอะมันก็พอเต่าเดินไปจะก้าปากงับเจ้ากระรอกก็วิ่งมาฟิ้วคว้าไปซะแล้วเนาะไม่ว่าเต่าตัวใหญ่จะพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้กินผลไม้เลยเนาะพอดีบนต้นไม้เนี่ย
1: เดินมาตั้งหลายวันยังไม่ได้กินสักทีนึง
0: ปีนต้นไม้ก็ไม่ได้จะมาหาที่หล่นลงไว้ที่พื้นก็ไม่ทันเขาเนาะเออปรากฏว่าบนต้นไม้มีลิงหางยาวตัวหนึ่งตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยลิงหางยาวตัวนี
1: ้เห็นแล้วเห็นแล้ว
0: ใช่ลิงหางยาวตัวนี้กินมะม่วงอิ่มแล้วล่ะเนาะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่ามันมองลงมาที่พื้นเห็นเต่าที่พยายามจะมาหามะม่วงกินแต่ว่าหากเก็บไม่มะม่วงไม่ทันเขาเจ้าลิงก็สงสารลิงบอกโอ้สงสารเต่าจังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บมะม่วงลูกที่กำลังดีไม่เละเลยกำลังอร่อยอร่อยเลยแล้วลิงก็เก็บมะม่วงได้ประมาณ 4-5 ผลเลยนะครับนี่แล้วก็ไต่ต้นไม้ลงมาเลยเอามาวางหน้าเต่าแล้วเจ้าลิงก็พูดว่ายังไงนะครับ
1: คุณเต่าครับกินเลยครับอร่อยมากแล้วครับผมเลือกผลกำลังสุกอร่อยหวานเลยครับ
0: เหรอ
1: เจ้าพวกเต่าไม่ต้องมองตาเป็นมันเลยไม่ต้องเตรียมแย่งนะอย่าห้ามแย่งนะเด็ดขาด
0: นะนะคุณลิงหางยาวก็เก็บมะม่วงมาด้วยความสงสารก็เอามาให้เต่านะครับเก็บผลสวยๆเลยนี่ที่สำคัญนะป้าพันปอกเปลือกให้ด้วย นี
1: ่
0: ลิงก็ใจดีนะครับเต่าก็บอกโอ้ยขอบใจลิงมากเลยผลนี่มันหวานมากเลยนะเนี่ยวันนั้นคุณเต่าได้กินมะม่วงสุกที่กำลังดีไม่เละเลยนะไม่เปรี้ยวด้วยนะกินไปตั้ง7ผลแน่โอ้โหอิ่มเลยเนาะเต่าใหญ่ก็บอกโอ้ยขอบใจนะลิงหางยาวถ้าไม่ได้ลิงหางยาวเก็บมะม่วงมาให้เราเราไม่ได้กินแน่เลยเนาะนะครับเจ้าลิงก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยนะลุงเต่าถ้าอยากกินเมื่อไหร่นะคลานมานะเดี๋ยวผมเห็นผมเก็บให้เลย
1: โอ้วันนี้ฉันมีความสุขมากเลยลิงขอบคุณขอบคุณ
0: ใช่เลย
1: เอาไว้จะตอบแทนบุญคุณนะ
0: ไม่เป็นไรครับนะแล้วเจ้าลิงก็ไต่ขึ้นต้นไม้ไปผ่านไป3วันครับเจ้าลิงกำลังเดินเล่นอยู่เลยก็เจอเต่าตัวโตเนี่ยคลานขึ้นมาจากบึงนะครับลุงเต่าก็บอกอ้าวนี่ลิงหางยาวที่ตัวที่เก็บมะม่วงให้ฉันใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับเสียงแหลมๆอย่างเงี้ยผมเห็นคร
0: ับนี่ฉันเอาของมาฝากเห็นไหมนี่เด็กๆครับเต่าตัวนั้นเอาฝักบัวครับเด็กๆฝักบัวที่อยู่ในบึงมาให้นี่เด็กๆรู้จักฝักบัวไหมดอกบัวมันจะมี
1: ไม่รู้ครับใช่อาบน้ำได้แล้วครับ
0: ไม่ใช่มันเป็น
1: ห้องน้ำผมมี
0: มันเป็นก้านของบัวแล้วมันขึ้นมาเป็นฝักที่จะมาเป็นเมล็ดบัวนะครับเด็กๆนะน
1: ี่
0: แหละเขาเรียกฝักบัวก็ฝักบัวที่อาบน้ำในห้องน้ำแล้วก็เอารูปร่างมาจากอันนี้แล้วเรียกตามชื่อ

0: คือเนี่ยแหละในธรรมชาติเนี่ยเด็ก
1: ๆ oh.
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ในฝักบัวมันมีเมล็ดบัวไงเม็ดบัวเด็กๆมันขาวๆ กรอบๆหวานมันอร่อยเลยอืมกินได้เด็กๆเคยกินไหมไม่รู้เด็กๆสมัยนี้เคยกินเม็ดบัวไหมเนาะเมล็ดบัวนะ
1: แต่ไส้ข้างในเขียวๆมันก็จะขมหน่อยนะครับ
0: เอาก็เอาออกก่อนสิ ก็กินได
1: ้แต่ว่าคนแก่ๆเขาชอบกินเขาบอกว่ามันเป็นยานะ
0: ใช่เจ้าลิงเห็นฝักบัวแล้วมีเมล็ดเจ้าลิงก็รับมาแล้วมากัดกรอบเจ้าลิงบอกโอ้โหหวานมันเนี่ยผมอยากลงไปเก็บในบึงแต่ไม่ใกล้ไม่อยากว่ายน้ำโอ้ยคุณเต่าเก็บมาฝากนี่ดีจังเลยนะ
1: อร่อยมากครับ
0: เต่าก็บอกโอ้ยเรื่องนี้สบายมากเนาะเก็บมาฝากกันแบ่งๆกันนะครับเด็กๆครับวันนั้นลุงเต่าก็เดินไปอย่างมีความสุขเจ้าลิงก็มีความสุขนั่งแทะเม็ดบัวกันอร่อยไปเลย
1: คุณลุงเต่าครับขอบคุณครับผมมีความสุขจังเลยเหมือนคุณลุงมีความสุขวันนั้นเลยครับ
0: ใช่แล้วครับนี่แหละครับนิทานของเราก็จบลงไปอีกหนึ่งตอนนะครับ
1: เออเนาะใครจะรู้นะวันหนึ่งก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือกันเข้าไว้นะคะ
0: คร
1: เราก็ไม่ต้องหวังว่าเขาจะมาตอบแทนอะไรเราแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อมันจำเป็นบางทีอาจจะมีคนดูแลช่วยเหลือเรามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะ
0: ค
1: นิทานเรื่องลิง
0: กับ
1: หางยาว
0: กับเต่าตัวใหญ
1: ่เต่าตัวใหญ่นะคะ
0: ค
1: เออสนุกดีนะคะ
0: ค
1: แล้วไงอ่ะแล้วคำถามเราอ่ะเด็กๆค
0: ่
1: ะอยากจะสนุกตอบคำถามบ้างไหมคะ
0: ก็ต้องฟังเสียงสิเนาะอ่ะตั้งใจนะฟังเสียงนี้นะ1 2 3

0: มีฝักน้ำลายยืดมีคนโทรศัพท์มาพอดีเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับอะไรงานตัวเลยครับ
2: จุ้ยชอบยังเต่าครับ
1: อืมโอ้โหหายไปนานเลยจุ้ยเนาะ
0: จุ้ย
1: อืมคิดถึงเลย
0: วันนี้มันมีเต่าไงเขาก็เลยโทรมามา
1: สงสัยเลยครับตอบคำถามกันก่อนจุ้ยว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: เคี้ยวน้ำแข็งครับ
1: เคี้ยวน้ำแข็งเนาะเป็นไปได้เนาะแล้วจุ้ยมีอะไรจะส่งข่าวไหมช่วงนี
2: ้ยังไม่มีอะไรส่งข่าวเลยครับ
1: ยังไม่มีที่บ้านจุ้ยเป็นยังไงบ้างน้ำท่วมไหม
2: ไม่ท่วมครับสบายมาก
1: สบายมากโอ้โชคดีเลยเนาะแล้วโรงเรียนหยุดไปครับ
0: ตอนไหนคะที่ไม่ท่วมอะคะ
2: หยุดครับหยุดโรงเรียนหยุดโรงเรียนน้ำท่วมเกินเข่าอะค่ะ
0: มันหยุดโอ้แล้วบ้านหนูอะที่ไม่ท่วมน่ะอยู่แถวไหนคะ
2: อยู่แถวชัยพฤกษ์ครับไม่ใช่อยู่แถวแบบเพชรเกษมไปสิบเอ็ด
1: โอ้ครับเพชรเกษมนะครับครับ
0: แถวนั้นไม่ท่วมเนาะดีจังเลย
1: ดีนะครับแต่ว่าโรงเรียนหยุดเลยเนาะ
2: นะครับ
1: ได้ไม่ขอเพลงหรอครับ
2: ไม่ขอเพลงครับ
1: ครับได้ครับ
0: ครับนานๆฟังทีขอบคุณพี่จุ้ยครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: นานๆเขาฟังทีนะพอพูดถึงเต่าปุ๊บเขารีบโทรมาเลยเพราะว่าเขาเป็นคนชอบเลี้ยงเต่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วตรงนี้ใครโทรมาอีกไหมคะยังไม่มีใช่ไหมคะ
1: ยังไม่มีครับ
0: อ๋อเราให้ฟังเสียงแต่เรายังไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์กับไลน์นะคะ
1: ครับก็ใครอยากตอบคำถามนะครับตอบด้วยการโทรมาก็ได้022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะจะพิมพ์ตอบมาได้เลยเด็กๆ
1: ค
0: ่ะ line at jula radio นะคะ
1: ครับ
0: line at jula radio ค่ะตอบกันมาถ้ายังไม่มีใครตอบพระพันให้ฟังเพลงนะคะ
1: อัน
0: นี้เพลงน่าฟังทุกเพลงเลยค่ะมาฟังเพลงในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก
3: คร
0: ื้
3: นเคร
0: ง
3: ก
0: ับ
3: เพลงเด็ก
0: วันนี้นะคะเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะชื่อเพลงว่าสายฝนนะคะเพลงจากหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร้องโดยสวลีภกาพันธ์เชิญค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะ
1: ครับ
0: ฟังเพลงฝรั่งกันต่อนะคะที่พูดถึงลิงน่ะลิงภาษาอังกฤษกับ
1: ครับ
0: มาขอโทษไม่ใช่ลิงค่ะ
1: อะไรค
0: เต
1: รับ
0: า
1: อ๋
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: เต
0: เต
1: า
0: า
1: ว่า
0: ข
1: ก่
0: ออ
1: น
0: โท
1: เนา
0: ษ
1: ะครับ
0: นะคะใช่เป็นเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า I am a little turtle
1: ครับ
0: ฉันเป็นเต่าตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวฟังเนื้อเพลงดูนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงเจ้าเต่าตัวเล็กๆเนี่ยนะคะเป็นเพลงของ Magic Mixtape นะคะเชิญค่ะ

0: น่ารักไหมคะ
1: เลนี่น่ารักนะครับ
0: เลนี่น่ารักมากเด็กๆเขาบอกว่าฉันน่ะเป็นเต่าตัวเล็กๆนะฉันก็คลานต้วมเตียมช้าๆไปทุกที่เลยนะคะแล้วถ้าฝนตกล่ะทำยังไงล่ะไม่เปียกหรอกนะฉันก็หดหัวเข้าไปในกระดองหดตีนทั้ง4ใช่ไหมคะเข้าไปในกระดองตีนตีนนี่เป็นเขาเรียกว่า
1: เป็นคำที่ใช้กับสัตว์นะคะ
0: ถ้าคนก็ใช้มือใช้แขนนะคะก็หดตีนเข้าไปในกระดองนะคะแล้วก็พอฝนหยุดตกแล้วฉันก็ออกมาใหม่นะคะจากกระดองแล้วไปเดินดมต้นไม้ดอกไม้สวยๆมีความสุขนะคะแล้วก็ไปแล้วก็ถ้าเกิดง่วงล่ะตอนกลางคืนก็พักอีกแล้วนะคะก็เก็บขาเก็บหัวอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็หลับฝันหวานไปเลยพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมากับแสงพระอาทิตย์ใหม่น่ารักเนอะ
1: ใช่แล้วครับ
0: น่ารักมากๆๆๆนะคะเด็กๆก็เรียนรู้นะคะว่าเต่าภาษาอังกฤษคือ turtle นะคะ TURTLE turtle นะคะและฟังเพลงต่อไปเลยค่ะเป็นเพลงที่น้องของขวัญฉายาวาดรูปขอมานะคะหญิงไทยใจงามนะคะเตรียมรำวงนะคะน้องของขวัญค่ะแล้วคนอื่นๆด้วยหญิงไทยใจงามเป็นเพลงรำวงมาตรฐานกรมศิลปากรค่ะดนตรีปี่พาทย์ไม้นวมนะคะผลิตโดย Ocean

0: เด็กๆค่ะ 17:47 นาทีแล้วนะคะรายงานรายการยิ้มแย้มแก้มสายเรามีคำถามอยู่ค่ะก่อนจะฟังเพลงกันต่อเด็กๆจะตอบคำถามกันไหมคะ
1: ถ้าอยาก
0: ทวนกันหน่อยก็ได้ค่ะ
1: ได้เลยฟังเสียงนี้นะ 1 2 3

0: เสียงน่าอร่อยเลยนะเด็กๆครับยังมีเวลานะครับอีก2นาทีตอบมาได้เลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับนี่แหละครับ
1: ค่ะพิมพ์ได้ที่ LINE @jula radio นะคะ
0: ครับ
1: LINE @jula radio เด็กๆเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อนะคะพอดีมาอ่านคำที่พี่หมีเขียนมาพี่หมีเขียนว่าใช่ตอนนั้นผมก็ฟังอยู
0: ่
1: ป้าพันก็เลยงงๆตอนหลังว่าอ๋อพี่หมีฟังอยู่ฉันเป็นแฟนรายการป้าพันนานมากนะคะพี่หมีค่ะหลายสถานีมาก ที่เป็นแบบว่าช่วยประสานงานเรื่องน้ำท่วมนะคะ
0: ค
1: ไม่มีรายการเด็กเลยนะคะเอาละเด็กๆค่ะตอนนี้พี่แมวพี่หมีแล้วเด็กๆทุกคนสามารถเลือกเพลงกันได้เลยป้าพันจะมีชื่อเพลงดังนี้คือเพลงป่าเพลงจ้ำจี้ผลไม้เพลงจับมือตาจับมือยายเพลงไหนดีคะป่าจ้ำจี้จับมือตาโอ้แล้วมีอีกเพลงนึง
0: เพลงอะไรครับ
1: เป็นเพลงลิงกระโดดบนเตียง
0: อ
1: ะลิงกระโดดบนเตียงนะคะ
0: เอาจ้ำจี้ผลไม้ดีกว่าเนาะครับ
1: ฟังเพลงจ้ำจี้ผลไม้ด้วยกันนะคะปวดร้องเล่นเด็กไทยเชิญฟังค่ะ

0: ด็กๆคะเพลงจำจี้ผลไม้เนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ประพันธ์พูดเร็วไปนิดหนึ่งเพลงยังไม่จบเด็กๆคะเพลงจำจี้ผลไม้เนี่ยประพันธ์แนะนำให้เด็กๆร้องเล่นกันนะคะร้องเป็นใช่ไหมคะ
1: ค
0: เพราะว่ามันจะมีประโยชน์กับเราไงเวลาเราจะแบบว่าทำสอบทำอะไรอย่างเงี้ยบอกให้นึกชื่อผลไม้มาบอกชื่อมาโอ้เราก็ร้องเพลงในใจได้
1: ใช่เลย
0: น้องบอกมาแล้วป้าสมองแฝงได้เต็มเลยนะคะแล้วแถมเล่นเกมสนุกสนุกได้ด้วยนะคะตอนนี้17:50แล้วเราจะอ่านคำตอบของเด็กๆแล้วล่ะค่ะ
1: ครับเสียงนี้นะครับที่เป็นคำถามฟังอีกครั้งครับ1 2 3เด็กๆเขาตอบมาว่าอย่างไรกันบ้างครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะเด็กๆพี่น้องน้องชีสนะคะ
1: ครับ
0: น้องชีสบอกว่าเสียงคนกินขนม
1: ขนม
0: นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้องของขวัญฉายาวาดรูปตอบว่าเสียงเขาเคี้ยวข้าวโพดคั่วค่ะนะคะน้องเอิญฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าเสียงคนกินถั่วค่ะว่าเขาชอบกินนะคะหนูก็ชอบกินนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็พี่จุ้ยใช่

0: กล
1: มเลย
0: กัดกึบแล้วก็มีเสียงเคี้ยวของอะไรก็ได้ที่มันกรอบๆนะคะจะเป็นน้ำแข็งเป็นขนมเป็นผลไม้เป็นข้าวโพดอย่างที่เด็กๆบอกมาหมดเลยนะคะก็อะไรก็ได้ที่มันกรอบๆแล้วมันก็กรอบอย่างเงี้ยค่ะนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ที่บางๆอ่ะ
1: ข้าวเกรียบ
0: ชิปต่างๆอ่ะ
1: กินข้าวเกรียบเน
0: า
1: ะ
0: เห็นไหมคะอะไรกรอบๆทั้งหลายเด็กๆค่ะเด็กๆก็เก่งนะเขาก็รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะงั้นต้องรับรางวัลแล้วพี่แมวมอบรางวัลหน่อยค่ะ
1: ครับ
0: เด็กเก่งมากตบมือให้เลยตอนนี้ยังมีเวลาอีกประมาณ 1-2 นาทีพี่แมวจะเล่นเพลงไหมล่ะคะ
1: เดี๋ยวเล่นเพลงให้เด็กๆฟังดีกว่าเนาะวันนี้ก็เกี่ยวกับผลไม้อะไรกันไปแล้วใช่ไหมครับเนาะก็ฟังเพลงนี้แหละนกปลอดกินลูกตะขบอร่อยกันจังสนุกกันจังขอกินมั่งเด็กขอกินมั่งเด็ก

0: นกปลอดกินลูกตะขบอร่อยกันจังสนุกกันจังขอกินมั่งเด็กขอกินมั่งเด็กมาทีหลังให้นกกินก่อนนะนะ
1: แล้วก็แม้แต่นกจะมากินนะเขากินอยู่ก่อนนะเด็กมาที่หลังก็ต้องรอนะจ๊ะ
0: ใช่เลย
1: เด็กอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนแล้วนกเป็นสัตว์นะแล้วก็จะแย่งได้นะจ๊ะ
0: เออครับ
1: เขาก็มีระเบียบดีนะคะ
0: คร
1: ับ เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเป็นรายการเด็กเราก็มีเพลงเพราะๆสนุกสนุกได้เรียนรู้ให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะชื่อรายการยิ้มแย้มแก้มใสฟังกันได้นะคะ5วันนะคะวันนี้วันพุธพรุ่งนี้ก็พฤหัสศุกร์อีก2วันนะคะยิ้มแย้มแก้มใสฟังได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะก็พี่แมวก็พูดถึงผู้ฟังหน่อยสิคะ
0: ครับ
1: ตอนจบเป็นยังไงบ้างน้ำท่วม
0: น้ำท่วมก็ตอนนี้หลายๆที่ก็เริ่มลดลงแล้วนะแต่ว่าอย่าเพิ่งประมาทนะเด็กๆฝนอาจจะตกอีกก็ได้ยังไงก็อยากให้เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับช่วงนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีด้วยเนาะเดี๋ยวจะเป็นหวัดกันไปซะก่อนนะครับเด็กๆครับ
1: ค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วพร
0: ุ่
1: งนี้มาฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: รายการหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: อ
4: ้
5: าวยังอยากฟัง
4: เลยนะครับ
6: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัชยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่ผู้ปกครองญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะได้มาร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตจุฬาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษารวมถึงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นบุคคลจากแวดวงต่างๆที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติสอดคล้องกับปริญญากิตติมศักดิ์แต่ละสาขาวิชาที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รับพระราชทานเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ได้รับพระราชทานกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณและผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชที่ได้เข้ารับพระราชทานในวันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตรด้วยครับโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

0: เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มายังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะที่เข้ารับพระราชทานในวันนี้ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการและวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรอบเช้าส่วนรอบบ่ายนั้นเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พระราชทานกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณรางวัลเงินทุนวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชต่อจากนั้นเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในระดับปริญญาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาครับบรรยากาศในวันนี้มีเหล่าญาติพี่น้องของบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามจุดต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นจุดยอดนิยมที่บัณฑิตญาติญาติและเพื่อนๆไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะได้ภาพสวยๆกลับบ้านไปตั้งแต่บันไดพญานาคที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์และอาคารมหาวชิราวุธหอประวัติจุฬาตึกจักรพงศ์บริเวณลานคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แม้กระทั่งถนนภายในมหาวิทยาลัยที่โอบล้อมไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้เรียกได้ว่าถ่ายมุมไหนก็สวยงามทั้งสิ้นครับแต่ที่สวยยิ่งกว่าบรรยากาศก็คือรอยยิ้มของบัณฑิตและครอบครัวที่เปี่ยมไปด้วยความสุขกับความสำเร็จจากความภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไปครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ังวลจนว่าตอนนี้มันลงแล้วใช่ไหมกลัวมันจะขึ้นอีกตอนนี้ก็เลยยังไม่ขนของลงก็รอให้มันพ้นไปก่อนค่อยขนลง
1: อยากให้ยุบตั้งแต่วันนี้แล้วแหละแต่เขาว่ามันจะมาอีก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ตอนนี้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมครับน้ำท่วมเนี่ยเป็นปัจจัยหลักมาจากน้ำเหนือ2สายด้วยกันครับที่ตอนนี้หลากลงมายังพื้นที่ภาคกลางครับ
1: วันนี้เราจะกางให้คุณผู้ชมเห็นภาพก่อนนะคะว่าในภาพรวมของทั้งประเทศตอนนี้มีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงจุดไหนวิกฤตอยู่บ้างจุดไหนที่มีคำเตือนให้เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพื่อฉายให้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนเริ่มต้นจากแผนที่ของเราเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมดิฉันชวนดูจากตอนบนก่อนก
0: ็
1: คือน้ำเหนือเนี่ยนะคะโฟกัสที่แม่น้ำปิงก่อนเลยตอนนี้น้ำปิงค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีฝนตกด้านบนนะคะฝนตกในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์มีมวลน้ำอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์และคาดว่ามวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยค่ะตัวเลขการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ตัวเลข 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ว่าทางสทนชจะเสนอให้เพิ่มการระบายน้ำปรับเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ารองนายกทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งดูแลเรื่องน้ำยืนยันอยากให้คงอัตราการระบายน้ำเอาไว้ที่ 2,200 นะคะให้ได้แค่นี้เพราะว่าเป็นห่วงพื้นที่ท้ายน้ำอาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำที่ปรับเพิ่มขึ้นทีนี้อีกจุดนึงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไล่มาตามพื้นที่สีเขียวเลยนะคะก็จะลงมาที่แม่น้ำป่าสักปรากฏว่าแม่น้ำป่าสักเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารับน้ำอยู่ก่อนหน้านี้นะคะทำให้มีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมก่อนหน้านี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทำหน้าที่ในการหน่วงน้ำเอาไว้ค่ะเพราะว่าเป็นห่วงพื้นที่ท้ายน้ำแต่ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเต็มความจุนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้กว่าเขื่อนพระราม6นะคะทีนี้จุดสำคัญมันก็จะทำให้แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบไหลมาเจอกันก็คือทั้งเจ้าพระยาแล้วก็ป่าสักเนี่ยนะคะจะมาเจอกันที่ท้ายน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวอีกสักครู่นึงคุณสุพัชชาผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานพื้นที่ท้ายน้ำพื้นที่รับน้ำจากเขื่อนพระราม6อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่จุดนั้นมีคำเตือนถ้ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำแล้วชุมชนท้ายน้ำที่รับน้ำจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่หนึ่งติดตามรายละเอียดกันนะคะ
0: น้ำเหนือ2สายครับที่มารวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแน่นอนครับมันก็จะหลากลงมาในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ด่านหน้าก่อนถึงจังหวัดกรุงเทพมหานครครับนั่นก็คือปทุมธานีนะครับที่ปทุมเนี่ยท่านผู้ชมจะเป็นด่านแรกครับในการรับน้ำจากน้ำเหนือทั้ง2สายที่บรรจบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนี้ปทุมธานีต้องเร่งระบายน้ำทั้งคลองระพีพัฒน์แล้วก็คลองรังสิตครับปกติเนี่ยท่านผู้ชม2คลองนี้การระบายน้ำมันต้องตัดน้ำออกทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยแต่ตอนนี้มันไม่ง่ายฮะการผันน้ำออกฝั่งตะวันออกเนี่ยไปทางนครนายกนครนายกก็น้ำท่วมอยู่ครับดังนั้นจึงมีความพยายามในการจะตัดเข้ากรุงเทพนิดนึงก่อนจะผันไปทางบางปะกงแล้วก็ลงไปอ่าวไทยแต่การที่จะผันน้ำผ่านกรุงเทพเนี่ยท่านผู้ชมผ่านคลองสาขาต่างๆไม่ง่ายครับตอนนี้มีเสียงคัดค้านจากคนในพื้นที่ทำไมพวกเขาต้องรับน้ำทำไมพวกเขาจะต้องมาอยู่กับน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่มีนบุรีสายไหมหนองจอกพื้นที่เหล่านี้แหละครับที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันว่าจะยอมให้น้ำผ่านลงไปหรือไม่อีกลุ่มน้ำหนึ่งที่เราจับตาวันนี้ครับก็คือลุ่มน้ำแม่กลองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสาเหตุหลักๆที่น้ำแม่กลองตอนนี้วิกฤตก็คือต้นน้ำครับอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์หรือว่าเขื่อนเขาแหลมที่กาญจนบุรีเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้พื้นที่ท้ายน้ำครับตั้งแต่เขื่อนแม่กลองเขื่อนแม่กลองเนี่ยอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับไล่ไปจนถึงราชบุรีแล้ว

0: ก็ไปที่สมุทรสงครามลงอ่าวไทยดังนั้นพื้นที่ตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งสิ้นคนในพื้นที่ฟังข่าววันนี้อาจจะดีใจฮะท่านผู้ชมครับเพราะเขื่อนแม่กลองเขาปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,200 แต่ไว้วางใจไม่ได้บอกเลยคนท้ายเขื่อนนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพราะมันจะมีน้ำก้อนใหม่จากเขื่อนวชิราลงกรณ์อีก2ก้อนครับที่จะไหลมาที่เขื่อนแม่กลองดังนั้นคนลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยยังต้องเจอกับน้ำท่วมไปอีกพักใหญ่ๆแล้วว
1: ันนี้ทีมข่าวไทย PBS ของเรายังกระจายปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ในหลายๆจุดครอบคลุมในลุ่มน้ำสำคัญจุดสำคัญที่เราแจ้งเตือนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมอีกสักครู่นึงจะรายงานสดเข้ามาหลายจุดเลยนะคะคุณสุภชาอินทรฤทธิ์อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าจะระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยท้ายเขื่อนพระราม6เป็นอย่างไรชาวบ้านที่นั่นต้องอพยพด้วยนะคะอีกรู้หนึ่งจะติดตามรายงานสดเพราะว่าตามคำเตือนบอกว่าน้ำจะยกตัวสูงขึ้นประมาณ1เมตรคุณคำคุณไปอยู่ที่ปทุมธานีรอรับน้ำเหนืออยู่ค่ะคุณรัตนกรโต๊ะหมัดปราจีนบุรีจุดนี้ก็น่าห่วงน้ำเยอะอยู่แล้วมีการอพยพผู้ป่วยด้วยส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทั้ง3ท่านคุณชาติชายปักหลักอยู่ที่เขตสายไหมคุณออนอุตสาเดี๋ยวจะรายงานจากเคหะร่มเกล้าและคุณเจษดารายงานมาจากเคหะคลองจันชาวบ้านที่นั่นก็ยังเดือดร้อนอย่างหนักค่ะ
0: ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยครับต้นน้ำกาญจนบุรีคุณพักวัตรยังอยู่ที่การนะครับคุณพัทราชวนชมเนี่ยอยู่ที่ราชบุรีและท้ายน้ำครับสมุทรสาครคุณวันนิสานะครับอยู่ที่สมุทรสาครครับส่วนน้ำเพชรแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยเรายังมีคุณทอฝันช่วยชูนะครับเกาะติดสถานการณ์ที่นั่นหลังจากเขื่อนแก่งกระจานน้ำล้นสปีลเวย์ตามที่เราคาดการณ์กันไว้ตอนนี้ท้ายเขื่อนท่วมละแต่ยังโชคดีว่ามีการอพยพผู้คนออกไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
1: นี่คือภาพรวมนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกสักครู่หนึ่งเราจะเจาะลึกลงไปในรายพื้นที
0: ่
1: รายลุ่มแม่น้ำแล้วก็จะชี้ให้เห็นกันชัดๆพื้นที่ที่มีคำเตือนที่บอกว่าจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าต้องรับน้ำจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำคือจุดไหนกันบ้างนะคะไล่กันที่ลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคตะวันตกกันก่อนในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงไปแล้วค่ะหลังฝนเริ่มซาแต่ว่าบางจุดปรากฏว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์กลับมาใช้งานได้ในบางส่วนนะคะอำเภอศรีสวัสดิ์เองบางพื้นที่ตอนนี้น้ำกัด
2: ทำให้น้ำท่วมริมแม่น้ำกองและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณตำบลบางนกแวกค่ะซึ่งเป็นจุดรับน้ำด่านแรกที่เชื่อมต่อกับคลองดำเนินสะดวกค่ะตลอดช่วงบ่ายนะคะชาวบ้านก็ยังคงสับสนนะคะกับการที่ปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ผ่าน SMS เข้ามือถือประชาชนในท้องที่ค่ะช่วงแรกมีการแจ้งเตือนว่าจะมีการปล่อยน้ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีการแจ้งเตือนอีกครั้งว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะนี่จึงกลายเป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้ชาวบ้านนั้นกังวลใจและอยากให้หน่วยงานภาครัฐนั้นมีการแจ้งเซลล์บอดแคสต์และให้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นได้มีการเตรียมตัวเพื่อที่จะอพยพออกจากพื้นที่หากเกิดสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณคุณวันนิสาครับ
1: เราจะกลับไปที่ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่น้ำมาแบบไม่ทันตั้งตัวชาวบ้านบางส่วนอพยพบางส่วนยังสมัครใจอยู่ในบ้านแล้วก็รับมือด้วยการเสริมกระสอบทรายนะคะเราติดตามบรรยากาศล่าสุดในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีกับคุณพัทราเชิญค่ะ
3: แม่น้ำแม่กองในตัวเมืองราชบุรีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ30เซนติเมตรนะคะทำให้ในเวลานี้เทศบาลต้องเร่งป้องกันพื้นที่สำคัญค่ะทั้งการสูบน้ำออกและการวางแนวกระสอบทรายนะคะเพราะว่าในเวลานี้ก็มีชุมชนริมน้ำถูกน้ำท่วมแล้วค่ะมุมสูงแสดงให้เห็นระดับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองท่วมชุมชนโดยรอบวัดมหาธาตุวรวิหารเขตเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะบริเวณนี้มีทั้งหมด3ชุมชนได้แก่ชุมชนมหาธาตุสุมันตาถูกน้ำท่วมร้อยละ70ของพื้นที่นะคะชุมชนมหาธาตุสมังคีท่าเสาและชุมชนมหาธาตุสมานาทั้ง2ชุมชนนี้ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองค่ะชาวบ้านช่วยกันขนย้ายที่นอนโซฟาและเครื่องใช้ไฟฟ้าใส่เรือเหล็กนำออกจากบ้านด้วยความยากลำบากนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำค่ะมีผู้สูงอายุบางส่วนยังอาศัยอยู่ในบ้าน2ชั้นนะคะเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินชาวบ้านเล่าว่าน้ำเริ่มเข้าชุมชนตั้งแต่วันจันทร์ที่28กันยายนแต่ระดับน้ำยังไม่สูง

0: สูงมากค่ะจนกระทั่งเช้ามืดเมื่อวานน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ2ชั่วโมงน้ำก็สูงขึ้นมากจนท่วมบ้านไม่ทันตั้งตัวเก็บสิ่งของไม่ทันค่ะต้องย้ายไปอาศัยนอกพื้นที่เพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะที่ผ่านมาแม้ฝนตกหนักหรือมีการระบายน้ำเพิ่มน้ำก็ไม่เคยเอ่อล้นเข้าบ้านครั้งสุดท้ายที่เคยเจอน้ำท่วมหนักลักษณะนี้ก็คือเมื่อปี2539ค่ะ
1: เก็บไม่ทันค่ะพอแค่ช่วงกลางคืนมันก็เข้ามาหมดแล้วเราเก็บคนเดียวมันไม่ทันอ่ะ
0: คืนไหนคะ
1: คืนวันอังคารค่ะช่วงเที่ยงคืนขึ้นไปอ่ะมันก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะใช่ค่ะพอตีหนึ่งก็เริ่มท่วมมากแล้วค่ะยกไม่สามารถยกอะไรออกมาได้เลยค่ะใช่ค่ะ
0: เทศบาลเมืองราชบุรีตั้งเต็นท์กองอำนวยการด้านหน้าชุมชนวัดมหาธาตุเพื่อประสานความช่วยเหลือชาวบ้านทั้งการอพยพออกจากพื้นที่ขนย้ายทรัพย์สินและเป็นจุดรวบรวมอาหารและน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชนนะคะบริเวณใต้สะพานจุฬาลงกรณ์หรือสะพานดำเจ้าหน้าที่เร่งปิดประตูน้ำทุกจุดที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องจากเทศบาลเมืองราชบุรี1เครื่องและอีกเครื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และป้องกันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองไหลย้อนเข้าสู่คลองและชุมชนค่ะนอกจากนี้ยังนำกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันบริเวณประตูน้ำพร้อมสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจมีน้ำไหลย้อนเข้าพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองนะคะสำหรับมาตรการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกับทหารสร้างกำแพงกระสอบทรายยาว1กิโลเมตรเพื่อบล็อกน้ำไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจชั้นในและเตรียมแนวทางการระบายน้ำออกจากเขตเมือง2ช่องทางหลักค่ะคือจากคลองฝรั่งระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองโดยมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่24นิ้วและทางที่2คลองอู่เรือระบายน้ำจากจุดรวมบริเวณถนนเท้าอู่ทองผ่านเครื่องสูบน้ำเพื่อผ่านออกสู่คลองอู่เรือค่ะ
2: แล้วก็ตัวนั้นจะมีจุดรวมน้ำนะฮะของโครงการป้องกันน้ำท่วมอยู่นะครับก็กำลังจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับในการผ่านน้ำนะครับออกสู่คลองอู่เรืออีกหนึ่งทางครับก็จะทำให้ในเขตเมืองราชบุรีเราจะมีจุดที่สามารถระบายน้ำออกนอกเขตอยู่2ทางก็คือ1ตรงคลองฝรั่งลงสู่แม่น้ำแม่กลองครับจุดที่2ก็คือตรงคลองฝรั่งลงสู่คลองอู่เรือต่อไปครับ
0: อำเภอเมืองราชบุรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองเมื่อพื้นที่ต้นน้ำในจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกหนักเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์รวมถึงเขื่อนแม่กลองจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยของเขื่อนปริมาณน้ำมหาศาลนี้จึงไหลหลากลงสู่พื้นที่เมืองราชบุรีโดยตรงค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลทหารและชาวบ้านก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันน้ำค่ะเพื่อป้องกันน้ำล้นจากท่อระบายน้ำขึ้นมาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาค่ะ
3: ขอบคุณคุณพัทราค่ะ
4: ขอบคุณครับนี่เป็นน้ำเส้นแรกที่เราไล่เรียงกันมานะครับก็คือลุ่มน้ำแม่กลองครับตั้งแต่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแม่กลองกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามจนท้ายน้ำนะครับตอนนี้ยังมีน้ำท่วมเมื่อสักครู่เนี่ยจากการรายงานเราได้ยินชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนริมน้ำบางคนยังลังเลใจว่าจะอพยพดีไม่อพยพดียกของหรือเปล่าระหว่างการระบายน้ำจาก 2,000 2,500 3,000 นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองไม่ปลอดภัยนะครับวันนี้สถานการณ์น้ำอาจจะทรงตัวเพราะเขื่อนแม่กลองนั้นลดการระบายน้ำแต่ยังมีมวลน้ำจากต้นน้ำที่กาญจนบุรีอีก2ก้อนดังนั้นท่านยังจะต้องเจอน้ำท่วมต่อไปแน่ๆดังนั้นยังไม่ปลอดภัยครับยกของได้ยกไปอยู่ที่ปลอดภัยได้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับ
3: เขื่อนแม่กลองเนี่ยเขาตีการแจ้งเตือนออกเป็น3สีก็คือสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงตอนนี้เนี่ยเตือนเป็นสีแดง ระดับสีแดงธงแดงเนี่ยนะคะก็คือการระบายน้ำถ้ามันมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะอยู่ในระดับวิกฤตเตือนเป็นสีแดงตอนนี้มัน 2,000
4: ก็คือยังวิกฤต
3: นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะ
4: อีกลุ่มน้ำหนึ่งครับลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับที่น้ำเพชรท่านผู้ชมครับจุดนี้หลักสำคัญก็คือต้นน้ำเนี่ยอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานมาที่เขื่อนเพชรก่อนที่จะเข้าตัวเมืองเพชรนะครับ มีรายงานในพื้นที่ว่าน้ำล้นเขื่อนตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตอนนี้พื้นที่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระ

0: พบนะครับเราจะติดตามความคืบหน้าที่นั่นกับคุณทอฝันช่วยชูครับ
1: ค่ะคุณวรรณวิสาคุณเจษดาคะหลังน้ำเต็มความจุที่เขื่อนแก่งกระจานและล้นสปินเวย์ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะตอนนี้ไม่เพียงพื้นที่ชุมชนบริเวณท้ายนัก
2: เราใช้ถุงปุ๋ยอย่างเดียวประตูเวอาจจะโพะได้ก็พังแล้วแล้วมันใหญ่ยกยากเลยเล่นถุงปุ๋ยใส่มัดเตรียมตัวว่าขนาดให้ย้ายแล้วก็ขนเลย
3: 2035341042นะคะเราก็พร้อมแตนบายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราจะฝ่าสถานการณ์น้ำท่วมไปด้วยกันนะคะ
1: ด้านเทศบาลตำบลท่าหลวงได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งเสียงตามสายเฟซบุ๊กและก็กลุ่มไลน์พร้อมจัดรถเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของและอพยพประชาชนค่ะหลังเขื่อนพระราม6ปักธงแดงและมีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า40ครัวเรือนโดยเทศบาลเตรียมศูนย์อพยพไว้3แห่งหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นค่ะ
4: ไอ้น้ำวัสตือเนี่ยถ้าตอนนี้มันอยู่ใน40กว่าครัวเรือนแล้วถ้าขึ้นมาถึง800น่ะน่าจะเยอะพอสมควรละค่ะค่อนข้างจะเยอะมากด้วยค่ะแต่เราก็มีความเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระสอบทรายเรื่องถุงยางชีพเรื่องอาหารการกินเพราะทุกวันนี้เราก็แจกอาหารการกินกันอยู่แล้วค่ะศูนย์พักพิงมี3ที่นะคะมีที่โดมวัสตือและตอนนี้แล้วก็มีที่เขาเรียกสวน80ของหมู่5ตำบลท่าหลวงแล้วก็มีหมู่1ของตรงสะพานวัดบึงอะค่ะ
5: รองร
4: ับ
5: ได้ประมาณเท่าไหร่อ๋อ
4: ตอนนี้นะคะเรารองรับได้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเรามีความเตรียมพร้อมไว้แต่ถ้าในเรื่องเต็นท์ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะสั่งเต็นท์เข้ามาเรื่อยๆค่ะ
1: สำหรับแผนรองรับประชาชนนะคะหากต้องอพยพเทศบาลตำบลท่าหลวงเตรียมจุดพักพิงไว้แล้วโดยจุดหลักจะอยู่ที่บริเวณโดมจอดรถวัดสตือค่ะรองรับประชาชนได้ประมาณ200ถึง300คนภายในมีไฟฟ้าห้องน้ำและก็อาหาร3มื้อนะคะพร้อมจะเตรียมถุงยางชีพและก็น้ำดื่มโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะส่วนประชาชนที่ยังไม่ต้องการออกจากบ้านเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินทางเจ้าหน้าที่เตรียมจัดเต็นท์พักพิงไว้ใกล้บ้านและมีรถสำหรับช่วยขนย้ายสิ่งของและพาประชาชนออกจากพื้นที่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยขณะที่ในอำเภอท่าเรือได้มีการแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่เพิ่มเติมแต่ก็ยังมีน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่เตรียมเพิ่มการระบายจากเดิมประมาณ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะทำให้น้ำในแม่น้ำป่าสักก็เพิ่มขึ้นมาอีก1เมตรจนถึง1เมตร20เซนติเมตรและอาจมีการระบายท้ายเขื่อนสูงสุดอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในรอบสัปดาห์นี้นะคะอำเภอจึงประสานท้องถิ่นผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมทั้งการแจ้งเตือนการขนย้ายสิ่งของและการอพยพประชาชนและเตรียมพื้นที่รองรับมวลน้ำก้อนใหม่ซึ่งคาดว่าจะมาถึงพื้นที่ในช่วง3ทุ่มคืนนี้ค่ะ
6: ก็ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำนะครับก็ให้ทำการอพยพที่ขนไปแล้วยังไม่ให้กลับนะครับก็ต้องดูความปลอดภัยก่อนก็เลยยังไม่ขนนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ1อาทิตย์นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเขานะครับ
1: ขณะนี้อำเภอท่าเรือมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว8ตำบลกว่า70หมู่บ้านนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในตำบลท่าเรือตำบลท่าหลวงตำบลท่าเจ้าสนุกและก็วังแดงรวมไปถึงท่าเลค่ะหลังจากนี้ยังคงต้องจับตาการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างต่อเนื่องนะคะหากแม่น้ำป่าสักหรือว่าระดับน้ำในชุมชนเพิ่มสูงขึ้นแจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักนะคะให้อพยพเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลและก็ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ได้มีการจัดเตรียมสถาน

0: แพ้กันนะครับเราติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณคำคุณครับ
1: ครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับสถานการณ์น้ำในชุมชนรินทองและชุมชนใกล้เคียงยังไม่คลี่คลายนะครับและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยทำให้ชาวบ้านกังวลว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านยังบอกอีกว่านอกจากความลำบากในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแล้วอาหารและยายังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ในขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงนำอาหารและเครื่องดื่มกว่า 1,000 ชุดบรรทุกเรือเข้าไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนรินทองหลังระดับน้ำสูงเข้าออกลำบากนอกจากนี้ยังมีชุมชนทรงพลและชุมชนทับทองซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมเข้าสู่วันที่6แล้วระดับน้ำบางจุดลึกกว่า80เซนติเมตรต้องใช้เรือเข้าพื้นที่ซึ่งหลายครอบครัวมีทั้งเด็กและคนชราครับนางสาวณัฐนันท์ต้นศึกษาอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งพร้อมทีมงานอาสาสมัครกู้ภัยจุดคูบางหลวงจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่านำอาหารมาแจกจ่ายในพื้นที่เป็นวันที่3แล้วอาหารที่นำมาไม่สามารถแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึงจึงพยายามที่จะบริหารจัดการและเข้าพื้นที่ที่เข้าถึงยากและสะท้อนว่าน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอลำลูกกาในขณะนี้ยังต้องการความช่วยเหลือทางภาครัฐและจิตอาสาอีกมากครับ
2: แต่ว่าตอนนี้ที่นี่อะค่ะในเขตพื้นที่เนี่ยหลังจากที่เรามาตั้งแต่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีหน่วยงานเข้ามาบ้างแล้วค่ะแต่ก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงเพราะ 2,000 ครัวเรือนท้ายๆก็อาจจะมีปัญหาดังนั้นเราพยายามที่จะพาเข้ากล่องหรือของอุปโภคบริโภคเนี่ยเข้าไปให้ถึงท้ายให้ได้คือมันต้องเดินพี่มันต้องเดินอย่างเดียวถือของแล้วก็เดินหมดปุ๊บเราต้องวิ่งกลับมาเอาแล้วก็เดินกลับไปอีกเดินกลับมาเอาหนูจบงานจากที่นี่เมื่อวาน 4-5 ทุ่มทุกวันบางทีเราต้องแจกดึกเราต้องแจกดึกบางทีเที่ยงคืนเพราะว่ากว่าเราจะทำงานกว่าเราจะเข้าไปถึงสุดท้ายปลายซอยมันใช้เวลาพอสมควรเนี่ยค่ะอุปสรรคของเราน
1: อกจากอาหารและเครื่องดื่มที่นำมาแจกจ่ายในพื้นที่ยังมีผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่ยังอยู่ในชุมชนอีกจำนวนหนึ่งนะครับขณะที่ทีมข่าวสำรวจในพื้นที่ชุมชนรินทองได้เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในบ้านพักออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้กับรถพยาบาลออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยถ้าจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมเห็นได้ชัดนะครับว่าระดับน้ำขนาดไหนสูงระดับไหนทีมข่าวจำเป็นต้องใช้รถออฟโรดหรือรถกระบะยกสูงเข้าพื้นที่เพื่อเข้าไปสำรวจภายในชุมชนและก็ได้เห็นภาพของประชาชนส่วนใหญ่นำเข้าของใส่ถังพลาสติกหรือกะละมังใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการใส่สัมภาระอาหารที่ออกมาซื้อเพื่อกักตุนเข้าไปยังที่พักอาศัยครับนายชูเกียรติจงเจริญชัยพรรองประธานหมู่บ้านรินทองเปิดเผยว่าภายในหมู่บ้านยังมีประชาชนประมาณ 2,000 คนส่วนใหญ่ยังอยู่ในบ้านและยังต้องการเสบียงอาหารโดยเฉพาะวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแทนอาหารปรุงสุกเพราะสามารถที่จะกักเก็บไว้ได้ซึ่งในชุมชนก็มีโรงครัวของชุมชนอยู่อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาขยะที่ลอยอยู่ในน้ำและยังไม่มีรถขยะเข้ามาเก็บจึงขอให้ชาวบ้านเก็บขยะเอาไว้และดูแลความสะอาดในพื้นที่เพราะการทิ้งลงแม่น้ำยิ่งทำให้น้ำเน่าเสียครับ
3: น้ำมันเริ่มเน่านะครับยาเวชภัณฑ์ก็เป็นสิ่งสำคัญตอนนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับก็ลูกบ้านก็ร้องขอมาอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนถ้ามีข้าวสารอาหารแห้งก็จะเป็นสิ่งดีแต่ก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามานะครับแต่ก็ถามว่าเป็นข้าวกล่องนะฮะข้าวกล่องผมว่าวันนี้ถ้าเราเป็นข้าวสารอาหารแห้งเขาอาจจะไม่ต้องเดินออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของอาหารสัตว์นะครับก็หมากับแมวก็เป็นสิ่งความจำเป็นของลูกบ้านอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมได้นำอาหารแปรรูปผักและอาหารสดนำใส่ลังโฟมนำมาต่อกันเป็นแพขายในชุมชนรินทองแห่งนี้เพื่อหารายได้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตจะได้รับผลและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีครับ
4: เป็นการปรับตัวทางร้านใหม่พี่ทุกทีต้องไปตลาดใช่ไหมวันนี้มันไปไม่ได้ของเรามันก็อยู่ในโกดังมีพอมีก็เลยมาเข้าถึงประชาชนดีกว่าเพราะบางคนเขาเดินไม่ได้พี่ไปไม่ได้น้ำมันลึกเกินอย่างเงี้ยเราก็มาบริการถึงบ้านเลยเพื่อให้ทุกคนได้กินไง
5: อ
4: ๋
5: อม
4: ัน
5: เป็นเรือเหรอ
4: ใช่มันเป็นแพพี
6: ่กล่องโฟมมาต่อกัน
4: ใช่กล่องโฟมมาต่อกันแล้วก็ลอยตามหมู่บ้านอ่ะหนูก็จะอยู่หมู่บ้านแอร์วิลล่าส่วนเป็นหลักแล้วก็จะมารินทองค่ะ
5: ก็ไปหลายที่
4: ก็ไปหลายที่ไปตามบ้านคนที่เขาไม่มีสามารถเดินได
6: ้ลึกไหมครับ
4: ลึกพี่บางที่เมื่อวานหนูไปซอย7ลึกประมาณหน้าอกหนูแล้วหมู่บ้านหนูก็ประมาณเอวอย่างงี้พี่ประมาณขาเงี้ย

0: เดินเดินคนแก่เดินไม่ได
1: ้ผลประกอบการเป็นไงบ้างคร
0: ับ ก็โอเคนะพี่เพิ่มมากขึ้นจากการเราอยู่ตลาดมันก็พอประมาณใช่ไหมอันนี้มันก็เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีสแกนบริการสแกนคนไทยช่วยไทยด้วย
2: แน่นอนครับว่าการอยู่อาศัยกับน้ำท่วมขังเกือบ1สัปดาห์สิ่งที่ประชาชนเริ่มมีอาการคือโรคน้ำกัดเท้ายารักษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้นอกเหนือจากอาหารและอุปโภคบริโภคครับครับคุณเจษดาคุณวาวิสาครับผู้ชมเห็นภาพอยู่ใช่ไหมครับว่าระดับน้ำในขณะนี้เหมือนจะดูลดลงไปจากเดิมครับหลังจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่ในขณะที่ภาคอาสาและประชาชนนะครับก็ลงพื้นที่นำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านรินทองกันแล้วและวันนี้อาหารพอประชาชนมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ประชาชนต้องการคือยาเวชภัณฑ์โรคน้ำกัดเท้าต้องการอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอยู่นะครับเพราะว่าอยู่เกือบหนึ่งสัปดาห์
3: ขอบคุณครับคุณคำคุณครับ
4: ค่ะขออภัยคุณผู้ชมสำหรับในช่วงท้ายๆนะคะสัญญาณอาจจะตกไปบ้างแต่ว่าเราก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมาจากการรายงานของคุณคำคุณ ระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะที่คุณคำคุณให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เทียบกับระดับของรถเข็นก็เกือบคือเกินครึ่งคันเหมือนกันสำหรับรถเข็นนะคะขยับมาดูในกรุงเทพมหานค รจุดที่หนักแน่นอนค่ะยังเป็นกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็ตอนบนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะอย่างเขตสายไหมชาวบ้านริมคลองพระยาสุเรนในเขตสายไหมตอนนี้ต้องเฝ้าระวังหลังจากเจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำประมาณ10เซนติเมตรนะคะขณะเดียวกันหลายจุดในเขตสายไหมตอนนี้น้ำก็ยังท่วมขังสูงอยู่ตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณชาติชายถุงเงินรายงานสดจากประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนค่ะคุณชาติชัยคะเชิญค่ะ
5: กับคุณเจษดาคุณวิสาครับแม้ว่าหลายจุดในพื้นที่เขตสายไหมจะมีระดับน้ำลดลงนะครับแต่มีชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ริมคลองประตูน้ำพระยาสุเรมีความกังวลนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่การระบายน้ำได้มีการเปิดให้มีการระบายน้ำประมาณ10เซนนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เชื่อมโยงจากคลอง6วาในพื้นที่ลำลูกกาซึ่งขณะนี้พบว่ามีน้ำท่วมอยู่ครับนี่คือระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำ10เซนติเมตรเพื่อควบคุมและบริหารจัดการมวลน้ำจากคลอง6วาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตสายไหมกรุงเทพมหานครกับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ริมคลองพระยาสุเรนยังคงเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยยอมรับนะครับว่ามีความกังวลหากมีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเติมเพราะอาจจะส่งผลต่อระดับน้ำในพื้นที่ริมคลองและบ้านเรือนครับแต่จากการสังเกตระดับน้ำและทิศทางของมวลน้ำในช่วงนี้พบว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับระดับน้ำเริ่มทรงตัวแม้บ้านเรือนของชาวบ้านบางส่วนจะถูกน้ำท่วมมาแล้วประมาณ 2-3 วันครับ
6: โอ้โห 5-4 มันเหนือกว่าเหนือไฟเยอะเหนือเยอะ
1: เห็นว่าช่วงนี้เขาปล่อยน้ำออกมา10เซนนี่ถือว่าแบบยังพอ
6: ก็ดีฮะเนี่ยพอระบายดี
1: แล้วมันเราต้องใช้ชีวิตยังไงกับการที่แบบอยู่บ้านริมคลองบ้างครับป่ะ
6: มันน้ำท่วมก
1: ็ปรับตัวไหม
6: ปรับมันก็ยากเหมือนกันเลยนะ
1: อยู่มา
6: เคยอยู่แห้งแล้วมาอยู่น้ำอ่ะ
5: จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนนะครับขยับมาที่แยกวงศกรใกล้กับตลาดวงศกรนะครับยังพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรรถยนต์ที่ผ่านเส้นทางจะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นะครับสถานการณ์น้ำท่วมยังต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาล CGS สายไหมนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับพบว่ายังมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรด้วยเช่นเดียวกันทีมข่าวไทย PBS ยังสำรวจบริเวณถนนเลียบคลอง6วานะครับฝั่งสายไหมมุ่งหน้าผ่านโรงเรียนสายไหมนะครับยังพบว่ายังมีน้ำท่วมขังตลอดแนวถนนบางช่วงนะครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-40 เซนติเมตรนะครับเป็นผลมาจากน้ำล้นในคลอง6วาส่งผลให้การสัญจรผ่านเส้นทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อาจทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายหากฝ่าน้ำในจุดที่มีระดับน้ำลึกครับกับคุณเจษดาคุณวิสาครับนี่จึงเป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่การ

0: ระบายน้ำนะครับที่จะต้องวิเคราะห์มวลน้ำและก็พิจารณาเกี่ยวกับการปล่อยน้ำระบายน้ำจากคลอง6วาซึ่งอยู่ฝั่งของลำลูกกามาที่ฝั่งประตูน้ำพญาโซเลนนะครับในพื้นที่ของเขตสายไหมครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณชาติชาย
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับพื้นที่สายไหมตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะน้ำเดิมยังไม่ลดแล้วก็มีโอกาสที่น้ำใหม่จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเป็นหัวใจสำคัญนะครับจุดนี้ถ้าช่วยพร่องน้ำออกไปจากกรุงเทพมหานครได้มันก็จะรับน้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะมาเติมใน 1-2 วันนี้ได้สายไหมต้องรอดรอบนี้สายไหมจะรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้คุณจิรพรครับสายไหมรอดไหมครับ
1: จะรอดหรือร่วงนะคะจุดนี้ไม่ได้อยู่แค่สายไหมเท่านั้นเพราะว่าคลองหกวาสายล่างเนี่ยจุดที่ต้องรับน้ำมาสู่พื้นที่สายไหมยังมีพื้นที่คลองสามวาหนองจอกมินบุรีอีกค่ะที่อยู่ในเส้นทางน้ำนี้ด้วยนะคะถ้าคิดว่าวิกฤตของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครกำลังจะเริ่มคลี่คลายค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าสำหรับชาวสายไหมแล้วกำลังเป็นพื้นที่เปราะบางน้ำจากคลองหกวาสายล่างที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้กำลังล้นตลิ่งค่ะชาวบ้านจึงต้องเริ่มขนย้ายเข้าของทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงเมื่อวานนี้กลาหลกันเลยทีเดียวค่ะผู้ให้บริการรถสไลด์บอกนะคะว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีประชาชนติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้เลยค่ะเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนนี่แหละค่ะเริ่มกังวลกับมวลน้ำที่จะเข้ามาสมทบเช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่สายไหมกรุงเทพมหานครที่เร่งขนย้ายทรัพย์สินแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นรถยนต์แบบนี้แหละค่ะแล้วก็นำรถออกจากพื้นที่ผู้ให้บริการบอกว่ารถสไลด์รายนี้เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะตั้งใจนำรถเข้ามาช่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงโดยบอกว่าแม้ทุกวิกฤตจะมีโอกาสแต่ต้องการช่วยเหลือประชาชนด้วยราคาที่สมเหตุสมผลค่ะ
3: ผมก็มีรถสไลด์อยู่ที่เพชรบุรีน
1: ะ
3: ถือว่าจริงๆแล้วก็งานน้อยครับก็เลยลองเข้ามาดูแต่ว่าที่ผมเข้ามาเขาไม่ได้กลับมาฟันมาอะไรเลยมาแบบเป็นราคามาราคายุติธรรมเลยว่าไม่ได้คิดแพงเพราะว่าก็สงสารคนที่เดือดร้อนเหมือนกันครับ
1: ส่วนผู้ใช้บริการนะคะจากนักข่าวไปสำรวจมาระบุค่ะว่าติดตามการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำเหนือที่จะไหลเข้าพื้นที่ของภาคกลางปทุมธานีซึ่งก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังด้วยค่ะขณะเดียวกันน้ำในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังคงท่วมขังต่อเนื่องมาประมาณ5วันแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายทั้งรถยนต์และก็ทรัพย์สินออกจากพื้นที่ก่อนนะคะทีนี้เราจะมาดูภาพใหญ่กันค่ะว่าน้ำที่ชาวสายไหมต้องกังวลเนี่ยทำไมต้องกังวลแล้วจะเดินทางไปไหนมาอย่างไรค่ะภาพใหญ่อยากฉายภาพให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆก่อนนะคะว่าน้ำจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดตอนนี้ที่มีอยู่ในระบบมีมากถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคิดภาพไม่ออกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมากขนาดไหนอยากจะให้เปรียบเทียบกับสระว่ายน้ำโอลิมปิกมาตรฐานเลยนะคะอยู่ราวๆประมาณ 120,000 สระด้วยกันซึ่งจึงทำให้สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครต้องมีการเร่งระบายน้ำให้ออกไปฝั่งตะวันออกให้ได้มากที่สุดหรือลงสู่อ่าวไทยนี่แหละค่ะซึ่งตอนนี้สำนักระบายน้ำระบายน้ำได้มากถึง 50% แล้วนะคะทีนี้แล้วทำไมชาวสายไหมต้องกังวลกับน้ำที่จะล้นมาจากคลองวาสายล่างซึ่งอยู่รอยต่อปทุมธานีกับกรุงเทพมหานครคลองแห่งนี้ค่ะมีระยะทางประมาณ6กิโลเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็จุดนี้เองพบว่าน้ำจากคลองหงวาสายล่างกำลังล้นตลิ่งด้วยค่ะเมื่อน้ำเข้ามาเติมที่คลองหงวาสายล่างตรงนี้มากๆนะคะน้ำก็จะเข้ามาสู่ระบบและน้ำก้อนนี้จะล้นมายังที่เขตสายไหมคลองสามวาค่ะแล้วก็หนองจอกต่อเนื่องไปจนถึงลาดกระบังด้วยนะคะซึ่งอยู่ในเส้นทางน้ำนี้ด้วยค่ะและน้ำก้อนนี้ทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะจะไหลไปยังพื้นที่ปลายทางฝั่งตะวันออกผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เมื่อสักครู่เราเช็คมาแล้วนะคะว่าคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยล้นตลิ่งอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะดังนั้นเมื่อปลายทางมันยังวิกฤตอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าน้ำก็ยังคงค้างสะสมอยู่ในระบบของพื้นที่ของสายไหมมากขึ้นดัง ังนั้นหลายคนที่เป็นชาวสายไหมก็จะบอกว่าทำไมน้ำบ้านฉันไม่ลดทำไมน้ำยังคงเหมือนเดิมก็เนื่องจากว่าปลายทางน้ำยังคงสู่ทะเลไม่ได้นั่นเองค่ะนี่ก็ทำให้เห็นนะคะว่าสายไหมก็ยังคงจะทรงตัวแบบนี้แล้วก็จะยังคงวิกฤตอยู่ค่ะทั้งนี้เราตรวจสอบไปยังสทนช.รวมไปถึงสำนักระบาย

0: น้ำกทม.ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ระดับน้ำของคลองของวาสายร่างที่กำลังล้นตลิ่งในขณะนี้ยังคงต้องจับตาค่ะและจากการตรวจสอบปริมาณน้ำว่ามากขนาดไหนตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแต่ถามว่าแล้วแจ้งเตือนทำไมทางกทม.บอกนะคะว่าอ้าวถ้าไม่แจ้งเตือนก็จะหาว่าทำไมไม่แจ้งเตือนเร็วกว่านี้ดังนั้นจึงเป็นการแจ้งเตือนให้เตรียมรับมือไว้ค่ะดังนั้นกทม.บอกนะคะว่าสำหรับชาวสายไหมเนทีฟแบบดิฉันเองอยู่ในพื้นที่สายไหมนะคะต้องรอกู้ถนนก่อน3วันคุณเจษดาคุณวันวิสาคะน้ำที่อยู่บนถังบนถนนก็จะลดลงแต่ว่าพื้นที่แอ่งกระทะลึกๆอย่างที่คุณชาติชายไปอาจจะต้องรอเป็น1สัปดาห์เลยทีเดียวค่ะ
1: เราหวังว่า3วันนี้จะเคลียร์ได้จริงๆนะครับเพราะถ้าน้ำใหม่มาเติมหลังจากฝนตกเสาร์อาทิตย์นี้มันก็น่าเป็นห่วงมากๆไหนจะน้ำเหนือน้ำฝนและการระบายน้ำที่ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วนะคะวันนี้มีฝนตกลงมาบ้างในกรุงเทพนะคะแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่แต่ทีนี้พื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ลักษณะมันเป็นแอ่งกระทะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องใช้การสูบน้ำเท่านั้นวันนี้ในการประชุมสภากทม.ประเด็นหลักๆแน่นอนต้องเป็นเรื่องน้ำท่วมนะคะสก.ของเขตสายไหมและเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำระบายได้ช้ามีข้อเสนอไปยังผู้บริหารของกทม.อยากให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำและจัดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งรองผู้ว่ากทม.ยืนยันตอนนี้เร่งสูบน้ำเต็มกำลังค่ะนายสมชายเวสารัตตระกูลสก.เขตสายไหมลุกขึ้นอภิปรายระหว่างการประชุมสภากรุงเทพมหานครสะท้อนถึงปัญหาน้ำท่วมขังบอกว่าคลอง6วาคลอง2และคลองอองเงินมีระดับน้ำสูงการระบายน้ำก็ทำได้ล่าช้าบางจุดเริ่มเน่าเสียจนมีปัญหาโรคน้ำกัดเท้าเช่นเดียวกับนายสุรจิตพงษ์สิงห์วิทยาสก.เขตลาดกระบังอภิปรายในประเด็นเดียวกันบอกว่าหลายชุมชนโดยเฉพาะที่เป็นซอยลึกยังมีน้ำท่วมสูงการเดินทางก็ถูกตัดขาดขยะสะสมตอนนี้กระทบต่อสุขภาพซึ่งทั้งสองพื้นที่ก็เรียกร้องให้ผู้บริหารกทม.เร่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำกำจัดขยะและผักตบชวาที่ไปกีดขวางทางน้ำรวมไปถึงเสนอให้จัดเรือรถยกสูงอาหารน้ำดื่มและยาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าถึงไม่ได้ค่ะรองผู้ว่ากทม.ยืนยันตอนนี้กทม.เร่งเดินหน้าเต็มที่บอกว่าเดินเครื่องสูบน้ำแบบเต็มกำลังโดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังจากระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงทำให้การระบายน้ำจากคลองสายย่อยคลองสาขาต่างๆดีขึ้นตามไปด้วยส่วนแฟลตคลองจันมีน้ำค้างสะสมอยู่ที่ประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตรเพราะว่าอยู่ในพื้นที่แอ่งกระทะและระบบท่อเดิมระบายน้ำได้อย่างจำกัดล่าสุดกทม.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปรับแผนสูบน้ำจากคลองจันขึ้นไปบนผิวถนนแล้วก็ใช้ระบบท่อช่วยระบายน้ำเพิ่มโดยระดับน้ำลดลงไปประมาณ50เซนติเมตรภายใน2ชั่วโมงส่วนลาดกระบังและศรีนครินทร์ยังต้องเร่งระบายน้ำเพราะว่าคลองประเวศบุรีรมย์มีข้อจำกัดเรื่องการไหลของน้ำค่ะ
3: ก็เป็นโซนลาดกระบังนะที่ยังหนักอยู่ศรีนครินทร์ที่พวกอาศัยที่คลองประเวศเนี่ยเพราะประเวศยังก็ลงแต่ลงช้ากว่าแสนแสบเพราะแสนแสบมีอุโมงค์ที่ช่วยนะประเวศที่ยาวก็ต้องใช้ระบบดึงเข้ามาใช้ทอนบ้างก็ยังสู้แสนแสบไม่ได้ครับ
2: รองผู้ว่ากทม.ยังชี้แจงกรณีคันกั้นน้ำสายไหมนะคะยืนยันไม่ได้แตกแต่เป็นลักษณะน้ำล้นคันและเจ้าหน้าที่ได้เสริมความแข็งแรงแล้วสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวกทม.เตรียมผลักดันโครงการอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อดึงน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงโดยตรงก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเพื่อลดข้อจำกัดของคลองประเวศบุรีรมย์ที่มีลักษณะคดเคี้ยวค่ะ
1: อีกจุดหนึ่งครับที่เรากำลังเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้นะครับก็คือที่แฟลตคลองจันทน์ครับมีคนอยู่หลายร้อยหลายพันหลังคาเรือนมีหลายชีวิตนะครับที่ต้องเจอกับน้ำท่วมท่านผู้ชมครับที่คลองจันทน์เนี่ยเจอน้ำท่วมมา5วันแล้วครับแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงไปแล้วแต่น้ำเน่าครับตั้ง5วันแล้วอ่ะน้ำเน่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคที่มากับน้ำเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณเจษดาต้นจำปาครับ
4: อย่างที่คุณวันวิสาคุณเจษดาบอกนะครับว่าชาวบ้านหลายคนตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องน้ำกัดเท้าแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้แม้จะระบายน้ำออกไปได้บางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าน้ำที่ท่วมสูง

0: ถึง1เมตร50เซนติเมตรการระบายน้ำยังคงมีน้ำตกค้างภายในเคหะคลองจันทน์ซึ่งวัน2วันนี้ชาวบ้านยังคงต้องฝ่าน้ำออกมาซื้ออาหารอยู่ครับหลังต้องเดินลุยน้ำจากเคหะคลองจันทน์อาคาร2ออกไปซื้ออาหารมาตลอด5วันเท้าของชายคนนี้มีแผลพุพองแสบคันจากน้ำกัดเท้าแต่โชคดีครับที่ผู้พักอาศัยภายในอาคารเดียวกันซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมียาที่พอช่วยบรรเทาอาการได
1: ้คล้ายว่าน้ำกัดเท้าอะครับมันจะตอนก่อนนอนมันจะแสบๆหน่อยนึงแต่พอตอนเช้าอะมันจะเหมือนตึงๆตึงแบบตึงสุดๆอะตึงแบบตึงรัดๆอะครับแล้วก็มันจะมีเลือดซิบๆออกมาตามแผลเล็กๆอะครับ
2: นี่เป็นมากี่วันแล้วพี่เหร
1: อก็2วันแล้วครับ
3: แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เขาจะเข้ามาแบบว่ายาต้องอย่างนี้ต้องแบบให้เบื้องต้นอะ
2: กลัวโรคอะไรกันบ้างครับ
3: มันจะมีฉี่หนูด้วยใช่ไหมแล้วก็น้ำกัดเท้าน้ำกัดเท้าอันดับแรกใช่เริ่มเป็นกันหมดแล้วแต่หน่วยงานยังไม่เข้ามาอะไรเลย
0: จากการสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังรอบๆ อาคารพบว่าบางจุดเริ่มมีกลิ่นเหม็นมองเห็นขยะจำนวนมากลอยบนผิวน้ำทั้งสิ่งของที่เก็บหนีน้ำไม่ทันและขยะพลาสติกรวมถึงพบถังขยะอันตรายซึ่งนี่เป็นอีกปัญหาที่ชาวชุมชนระบุว่าต้องเร่งจัดการตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงหลังน้ำลดส่วนแผนการระบายน้ำวันนี้มีเอกชนนำท่อซิ่งมาช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะคลองจันทน์โดยมีเครื่องสูบน้ำรวมกันทั้งหมด4เครื่องนะครับ2ล้านคิวนะครับสวัสดีครับดูจากกราฟิกภาพรวมการระบายน้ำจะเห็นว่าหลังจากท่อซิ่งสูบน้ำออกมานะครับจะถูกส่งผ่านถนนเสรีไทยไปยังใต้สะพานสีบูรพาคลองแสนแสบก่อนจะมีเครื่องสูบน้ำอีก2จุดบริเวณหน้าโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาเพื่อสูบน้ำส่งไปยังคลองแสนแสบอีกจุดที่เป็นสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวยมีเครื่องสูบน้ำติดตั้งแบบถาวรจำนวน4เครื่องและมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมอีก1เครื่องปริมาณการระบายอยู่ที่ 800,000 คิวต่อวันซึ่งน้ำที่ถูกระบายลงไปในคลองแสนแสบจะถูกระบายต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพยาผ่านอุโมงค์สูบน้ำคลองแสนแสบหรืออุโมงค์ยักษ์พระราม9
4: ที่หาคลองจันทน์เป็นแอ่งกระทะนะครับมันต่ำกว่าพื้นที่ต่ำกว่าท่อระบายน้ำนั้นการเอาน้ำออกก็ต้องมีใช้วิธีเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกมาครับให้ระบายน้ำลงระบบระบายน้ำเรานะครับแล้วลงที่คลองแสนแสบครับครับ
5: ปัจจัยคลองแสนแสบมีผลต่อการระบายน้ำจากพื้นที่เกี่ยวกับอะไรครับ
4: คลองแสนแสบจะมีคลองหลักนะครับที่ระบายน้ำออกในพื้นที่ทั้งหมดนะกรุงเทพเป็นคลองที่อยู่แนวตะวันออกตะวันตกนะครับก็มีผลนะครับตอนนี้คลองแสนแสบก็ระดับน้ำก็ลดลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นผลดีต่อการระบายน้ำนะครับและยิ่งต่ำก็ยิ่งระบายได้เร็วครับ
0: ขณะที่ระดับน้ำในคลองลำพังพวยวันนี้ลดลงเห็นได้จากคือช่วง7โมงเช้าของวันที่25ระดับน้ำในคลองลำพังพวยอยู่ที่ความสูง1เมตร90เซนติเมตรก่อนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่26โดยไปแตะระดับสูงสุดที่2เมตร80เซนติเมตรก่อนจะเริ่มปรับตัวลดลงหลังวันที่28เป็นต้นมาล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ระดับน้ำลดลงมาอยู่ที่2เมตร40เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบบริเวณสถานีวัดน้ำสำนักงานเขตบางกะปิซึ่งเป็นจุดรับน้ำต่อจากคลองลำพังควยพบว่าระดับน้ำค่อนข้างทรงตัวและเพิ่งปรับระดับสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับชาวบ้านสะท้อนตรงกันนะครับว่าแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงตอนนี้แต่ความเดือดร้อนยังคงอยู่ชาวเคหะคลองจันทน์ยังคงรอความช่วยเหลืออยู่นะครับ
6: ขอบคุณคุณเจษดาครับ
7: อีกจุดหนึ่งนะคะที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือชีวิตของผู้คนที่เคหะร่มเกล้าตอนนี้น้ำยังท่วมสูงนะคะและแช่ขังนานกว่า5วันแล้วมีท่าทีที่จะลดระดับลงอย่างช้าๆเหมือนกันสำหรับระดับน้ำแต่ว่าสำหรับชีวิตของผู้คนที่นั่นส่วนใหญ่พวกเขาเป็นคนหาเช้ากินค่ำนะคะก็บอกว่าตอนนี้เจอกับปัญหาที่ตามมาทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องของความเป็นอยู่ที่เป็นไปอย่างยากลำบากชาวบ้านก็พูดตรงๆบอกว่าต้องการเรือเพราะว่าอยากจะอาศัยจะได้ออกไปทำงานนะคะถ้าเขาไม่สามารถทำงานได้รายได้มันก็ลดลงหนี้

0: สินก็เพิ่มสูงขึ้นไหนจะค่าใช้จ่ายที่จะตามมาหลังจากน้ำลดอีกนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณออนอุตสาพรมออดรายงานสดมาจากเคหะร่มเกล้าค่ะคุณออนอุตสาคะเชิญค่ะ
1: ค่ะเรื่องที่หนักมากๆตอนนี้ค่ะก็คือว่าน้ำท่วมหลายวันไม่ยอมลดก็เลยออกไปทำงานไม่ได้สิ่งที่ตามมาค่ะก็คือว่ารายได้ขาดหายไปและแน่นอนว่าช่วงสิ้นเดือนแบบนี้บางคนก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่รออยู่ค่ะก็กังวลกันหลายคนเลยนะคะว่าไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปจ่ายหนี้จากการที่ดิฉันได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านข้างในนะคะคนแรกก็คือคุณพงศักดิ์เป็นคนขับแท็กซี่อายุ78ปีค่ะเขาอาศัยอยู่ที่นี่กับภรรยา2คนนะคะเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยที่เริ่มรู้ว่าน้ำขึ้นแล้วเนี่ยก็พยายามเอาแท็กซี่ที่เช่ามานะคะก็ไปจอดในที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงค่ะเขาบอกว่าถ้าหากรถเสียเนี่ยเขาอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยและที่สำคัญนะคะตลอด5วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่สามารถออกไปไหนได้เลยไปขับรถก็ไม่ได้นั่นก็เลยทำให้อาจจะต้องเอาเงินค่ะที่จะต้องเอาไปจ่ายค่าเช่ารถเนี่ยมาจ่ายค่าที่พักซะก่อนไปฟังเสียงกันดูค่ะ
2: ผมโทรไปคุยกับเขาบอกว่าผมมาเฝ้ารถเนี่ยตั้งแต่ผมไม่มีรายได้ผมขอยืมเงินที่ค่ากะผมยังไม่จ่ายเขาเนี่ยเอามาจ่ายค่าห้องก่อนเพราะว่าค่าห้องถ้าไม่จ่ายเขาก็ไม่มีที่สุขหัวนอนแล้วเดือนนี้เอามาจ่ายเขาก่อนแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับก็มาอาศัยขอข้าวเขาเนี่ยมาเนี่ยครับ
1: อีกคนค่ะก็คือคุณจุไรพรเป็นแม่ค้าขายของทอดอายุ40ปีค่ะเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอุบลค่ะแต่ว่าย้ายมาทำงานที่กรุงเทพเพื่อหาเงินส่งเสียให้พ่อแม่นะคะซึ่งขายของทอดมาตั้ง4ปีแล้วนะคะแต่ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งแรกเป็นครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เธอต้องเผชิญค่ะแล้วเธอก็บอกว่าจากเดิมเนี่ยที่เคยจะขายของได้วันละ 700-800 บาทตอนนี้รายได้ทั้งหมดหายไปกับน้ำและสิ้นเดือนแบบนี้ค่ะรายจ่ายที่เธอรออยู่ก็คือว่าจะมีทั้งค่าเช่าที่พักรวมถึงเงินที่เป็นหนี้ธนาคารและเงินที่ต้องส่งให้พ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเอามาจากไหนเธอเลยบอกว่าทุกวันนี้ทำได้แค่รอน้ำลดค่ะแล้วก็อยากจะขอให้มีมาตรการเยียวยาจากภาครัฐไปฟังเสียงดูกันค่ะ
3: ตรงนี้ก็เป็นอาหารตามสั่งก็เสียหายหมดเลยเนี่ยตรงนี้ตามสั่ง
4: ก็คือครับพอเห็นตรงน
3: ี้
4: ค
3: ุ
4: ณคะคนเยอะ
3: ใช่เป็นเยอะตรงนี้ขายของดีมากเลยตรงนี้
5: พอน้ำท่วมแล้วมันเปลี่ยนไปเลย
3: เปลี่ยนไปหมดเลยของก็หายไปหมดเลยลอยไปกับน้ำหมดเลยต้องลงทุนใหม่หมดอ่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ที่น้ำยังไม่ลดลงนะคะก็ชาวบ้านหลายคนก็ต่างรอคอยความหวังค่ะเพราะว่าอยากจะกลับไปใช้ชีวิตกลับไปทำงานตามเดิมได้แล้วตอนนี้ก็เลยอาจจะต้องอาศัยอาหารแล้วก็น้ำที่เอามาแจกตรงนี้เพื่อประทังชีวิตค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการปรับแผนค่ะในการแจกจ่ายอาหารนะคะโดยเพิ่มถุงยางชีพเข้าไปเพื่อที่จะให้ชาวบ้านสามารถทำอาหารทานเองได้เนื่องจากว่าหากต้องรอเจ้าหน้าที่เอาเข้าไปให้เนี่ยอาจจะล่าช้านะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็กทม.ตั้งเป้าไว้แล้วก็คาดว่าจะลดปริมาณน้ำในชุมชนนี้นะคะภายในประมาณ1สัปดาห์ถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับชวนวิเคราะห์กันต่อนะครับถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครับปัญหามันเกิดขึ้นแล้วครับแน่นอนครับสาเหตุเราคงต้องใช้เวลาในการตรวจหาสาเหตุแต่เวลามันเกิดผลกระทบขึ้นแบบนี้ครับสิ่งแรกที่คนคิดถึงก็คือการช่วยเหลืออย่างเช่นศูนย์พักพิงเราประกาศกันตลอดนะครับว่ามีศูนย์พักพิงแต่คำถามก็คือมีแล้วเนี่ยมันพร้อมสำหรับที่จะรับผู้ประสบภัยหรือไม่วิเคราะห์ต่อกับคุณอรวรรณสุขโขครับ

ระบบฐานข้อมูลของปภ.นะคะที่ระบุถึงศูนย์พักพิงเวลานี้มีอยู่ทั่วประเทศถึง 18,463 แห่งด้วยกันค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดของแต่ละศูนย์ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะมีทั้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรของคนที่จะเป็นคนที่รับประสานเรื่องดูไปได้ถึงสิ่งที่อำนวยความสะดวกรองรับได้กี่คนจอดรถได้กี่คันที่สำคัญสามารถลงทะเบียนและจองได้ด้วยค่ะนี่คือระบบฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ในเวลานี้แต่ว่าถ้าเราลองมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในเวลานี้กับศูนย์พักพิงในพื้นที่ของกทม.ที่ยังมีน้ำท่วมหลายจุดอยู่นะคะอย่างเช่นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังค่ะจุดนี้จะทำให้เราได้เห็นภาพของการทำงานศูนย์พักพิงที่ทางสถาบันการศึกษาและก็กทม.กำลังทำงานร่วมกันแม้ว่าจะมีความพยายามและมีแผนอยู่แล้วแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมักเป็นหลายสิ่งที่ทั้งผู้ประสบภัยและทุกๆภาคส่วนอาจจะคาดไม่ถึงค่ะ

0: ศูนย์พักพิงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจล.นะคะเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกับกทม.แล้วก็อีกหลายฝ่ายในการดูแลผู้ประสบภัยประมาณ700คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนในเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสิ่งที่ผู้ประสบภัยเล่าคล้ายๆกันค่ะว่าพวกเขาเข้ามาอยู่ที่นี่แบบไม่ตั้งใจไม่คาดคิดว่าบ้านน้ำจะท่วมสูงและก็นานข้าวของที่ติดมือมาได้แม้แต่ยาที่ต้องกินประจำก็เตรียมไม่ทัน
1: คิดว่าจะอยู่ต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคงรถอยู่คืนหนึ่งแค่น้ำนั่งแค่น้ำอยู่ทั้งคืนอยู่แค่นี้พอพรุ่งนี้เช้าอ้าวอยู่เท่าเดิมเริ่มขึ้นมาอีกอยู่ไม่ไหวละคืนที่สองออกมานอนโรงเรียนคอลนอนคลอเสร็จน้ำไม่ลงอีกน้ำขึ้นอีกอย่างอื่นไม่ได้ค่ะได้เสื้อผ้ามาชุดเดียวได้โทรศัพท์กับแมวจริงๆอย่างอื่นไม่เอาม
2: ีอะไรอ่ะที่ของสำคัญอย่างยาเนี่ยต้องกินใช่ไหมลูกเราก็หยิบมาไว้แต่เราก็ลืมเนี่ยลูกไปหมดเลย
3: ดีมากค่ะทั้งน้ำทั้งข้าวห้องน้ำที่นอนอะไรอย่างเงี้ยดีมาก
1: ก็โอเคค่ะทุกอย่างโอเคหมดแต่ก็คิดถึงบ้านเนาะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านค่ะ
0: ศูนย์แห่งนี้จะยังต้องทำงานอย่างหนักอีกอย่างน้อย 3-7 วันนะคะนั่นหมายความว่าการบริหารจัดการโดยเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นจะต้องมีการวางแผนให้เพียงพอซึ่งทางกทม.และสจล.จะเป็นเจ้าภาพหลักที่จะต้องดูแลบริหารจัดการร่วมกันจนกว่าจะส่งทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยการใช้สถาบันเป็นศูนย์พักพิงมีข้อดีนะคะเพราะว่าที่นี่มีทั้งองค์ความรู้มีบุคลากรแล้วก็มีแผนในการบริหารจัดการภายในศูนย์อย่างเป็นระบบอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจำกันได้สถาบันการศึกษาที่เข้ามามีบทบาทสำคัญตอนน้ำท่วมที่หาดใหญ่ตอนนั้นก็คือที่ศูนย์อาสาสมัครของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะซึ่งเราได้พูดคุยกับทางสถาบันนะคะซึ่งอาจารย์อธิบายให้เห็นอย่างเป็นระบบค่ะว่าในช่วง 48-72 ชั่วโมงแรกเป็นช่วงเผชิญเหตุช่วงนี้จะมีความโกลาหลมากที่สุดหากประชาชนมีข้อมูลมากพอได้รับการแจ้งเตือนทันท่วงทีการตัดสินใจจะอพยพจะมีส่วนสำคัญค่ะเพราะว่าหากอพยพช้าหรือว่าอพยพตอนที่น้ำท่วมแล้วจะยิ่งไปเพิ่มความยากลำบากให้กับทั้งประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
4: ก็คือระบบการเตือนและก็ความไม่มั่นใจของความไม่เป็นเอกภาพของการเตือนใช่ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่มีผลต่อการจัดการระบบศูนย์พักพิงทีนี้มันก็กลายเป็นศูนย์พักพิงที่จัดการแบบปัจจุบันทันด่วนหรือแบบไม่ได้ตั้งตัว
5: เวลามีหรือช่วงสถานการณ์ที่มีการเตือนสีเหลืองหรือเหลืองส้มช่วงที่น้ำกำลังมาหรือน้ำเริ่มมาไปเลยครับนะครับท่านผู้ที่อยู่ในสถานการณ์นี้ต้องไปเลยแล้วก็เตรียมกระเป๋าโดเรมอนของตัวเองนะกระเป๋าที่มียาประจำของตัวเองมีอาหารมีวัตถุอุปกรณ์มีเทียนไขมีวิทยุสื่อสารของตัวเองนะครับก็ใส่กระเป๋าไปเลยไปศูนย์พักพิงเลยแล้วเราก็จะได้สามารถที่จะเรียกว่าสู้สถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
0: ถึงตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าศูนย์พักพิงในเวลานี้อยู่ที่ไหนบ้างได้เห็นตัวอย่างว่าการจัดการศูนย์พักพิงในเวลานี้มีข้อจำกัดหน้างานจริงๆอย่างไรจากพื้นที่ของกทม.แล้วก็หาดใหญ่ชวนคุณผู้ชมโฟกัสไปข้างหน้าค่ะในเวลานี้มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังดิฉันวันนี้โฟกัสที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ให้เตรียมอพยพด้วยนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีสมุทรสาครราชบุรีและสมุทรสงครามคุณผู้ชมสังเกตตัวเลขนะคะแต่ละจังหวัดมีศูนย์พักพิงพร้อมระบุว่าสามารถรองรับคนเอาไว้ได้ด้วยแล้วนะคะ
6: ทางปภ.ส่งข้อมูลมานะครับว่าก็มีศูนย์อพยพที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับน่าจะมีข้อมูลนะฮะที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะฮะก็ลองไปเช็คดูนะครับว่าศูนย์อพยพที่อยู่ใกล้ท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ในศูนย์อพยพเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนอยู่บ้านอาจจะลำบากนะครับไม่ได้สุขสบายนะฮะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไปติดเกาะนะคือไปติดอยู่นะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้ในยามที่น้ำมันมาล้อมไม่หมดแล้วหรือน้ำขึ้นสูงนะครับอันนี้ก็จะยิ่งหาการช่วยเหลือได้ลำบากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็พยายามที่จะออกไปจากพื้นที่ก่อนนะครับ
0: การจะตัดสินใจว่าจะอพยพหรือไม่หลายครั้งที่เกิดเหตุภัยพิบัติสิ่งที่เรามักได้ยินจากเสียงบ่นของผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นการเตือนที่ล่าช้าไม่เข้าใจว่าน้ำจะท่วมแค่ไหนนานแค่ไหนข้อมูลทั้งหมดนี้แหละค่ะล้วนแล้วแต่เป็นเสียง

0: ที่จะต้องรับฟังเพราะว่าเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่สำคัญของประชาชนอย่างน้อยๆถ้าประชาชนรู้แล้วตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะอพยพก็จะผ่อนหนักเป็นเบารวมไปถึงจะทำให้การทำงานของทุกๆองคาพยพนั้นสามารถจะช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีนะคะเราจะทำให้ประชาชนมีข้อมูลและสามารถรู้ว่าตัวเองจะเข้าถึงศูนย์พักพิงเหล่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นโจทย์และเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกๆหน่วยงานจะต้องทำงานร่วมกันค่ะ
1: ขอบคุณคุณอรวรรณครับ
2: เวลาเกิดภัยพิบัตินะคะจะต้องมีการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอันนี้เป็นกลุ่มแรกเลยที่จะต้องมีการช่วยเหลือแล้วก็อพยพลำเลียงออกมาไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะคะแต่จุดที่กำลังดำเนินการแล้วก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างอยู่ในเวลานี้ก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำยังไม่ลดเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงผู้ป่วยออกมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะย้ายไปที่โรงพยาบาลสนามอยู่ในโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วชุดหนึ่งวันนี้ก็ย้ายกันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเหลือผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องเคลื่อนย้ายต่อตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ในจังหวัดปราจีนบุรีคุณรัตนกรคะเชิญค่ะ
3: คุณวรวิสาคุณเจษดาครับน้ำยิ่งท่วมสูงยิ่งส่งผลต่อชีวิตของประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตและยิ่งถ้าเป็นผู้ป่วยยิ่งได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมครับเพราะว่าผู้ป่วยนั้นการรักษานะครับต้องพึ่งพาไฟฟ้าพึ่งพาน้ำแพทย์จะต้องดูเรื่องของความดันการเต้นของหัวใจที่ประจรต่างๆนะครับการใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆนั้นมีความสำคัญต่อการรักษาชีวิตของประชาชนที่เจ็บป่วยครับให้คุณผู้ชมคิดภาพตามนะครับว่าปกติผู้ป่วยวิกฤตเราเห็นภาพมีสายระโยงระยางเต็มตัวไปหมดเพื่อใช้ในการรักษาชีวิตครับแต่วันนี้สายระโยงระยางเหล่านั้นต้องถูกขนย้ายนะครับจากโรงพยาบาลขึ้นรถของทหารและก็ต้องย้ายหนีน้ำท่วมมาในพื้นที่ปลอดภัยครับโดยการย้ายวันนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าจะเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตเป็นผู้ป่วยหนักเคสสีแดงผู้ป่วยเด็กรวมไปถึงคุณแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิดครับที่ต้องเร่งเคลื่อนย้ายเป็นอันดับแรกนั้นเพราะว่าการเคลื่อนย้ายทำได้ยากลำบากคุณผู้ชมเพราะว่าเส้นทางโดยรอบมีน้ำท่วมสูงครับผู้ป่วยผู้สูงอายุ2คนนี้คุณผู้ชมครับถูกย้ายจากตึกอายุรกรรมชายซึ่งเป็นตึกที่อยู่ในพื้นที่ชั้นในของโรงพยาบาลครับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทีมแพทย์ทหารนะครับต้องเคลื่อนย้ายจากตึกลงเรือก่อนที่จะนำมาขึ้นตรงตึกฉุกเฉินครับเพื่อที่จะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามโดยทีมแพทย์และทหารนะครับต้องใช้รถบรรทุกทหารแบบขับเคลื่อน4ล้อลำเลียงผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ทารกแรกเกิดนะครับฝ่าน้ำออกมาจากพื้นที่ซึ่งใช้เวลานะครับในการเดินทางประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับในระยะทางเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นครับซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับสามารถลำเลียงผู้ป่วยได้ครั้งละประมาณ4ถึง6เตียงเท่านั้นครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบากคุณผู้ชมครับพยาบาลประจำตัวต้องเช็คอาการของผู้ป่วยตลอดเวลาดูสัญญาณชีพอัตราการหายใจความดันออกซิเจนในเลือดครับเพื่อประเมินว่าอาการของผู้ป่วยวิกฤตหรือไม่ซึ่งระหว่างทางก็มีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมสูงนะครับสิ่งกีดขวางการเดินทางที่ต้องใช้ระยะเวลาและต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากครับเบื้องต้นนะครับโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยนะครับไว้และก็รวมไปถึงจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้200เตียงครับหญิงชาวปราจีนบุรีคนนี้คุณผู้ชมพ่อของเธอเพิ่งประสบอุบัติเหตุล้มลงนะครับแล้วก็ศีรษะฟาดพื้นครับแพทย์ประเมินว่ามีความจำเป็นต้องผ่าตัดหลังจากที่ไปพักในโรงพยาบาลเจ้าพระยาได้ประมาณ2วันเพื่อรอผ่าตัดนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องย้ายมาที่โรงพยาบาลสนามครับเธอบอกว่าบ้านของเธอน้ำก็ท่วมตอนนี้ความลำบากก็คือลูกน้อยของเธออายุเพียง5ขวบเท่านั้นเธอต้องฝากไว้กับญาติครับเพื่อที่จะมาดูแลคุณพ่อครับ
4: น้ำท่วมนี่คือกระทบ
5: ป่วยเยอะมากทุกอย่าง
4: เราเห็นภาพคุณหมอและแพทย์พยายามช่วย
5: เขาก็ช่วยเต็มที่ค่ะช่วยพาเราออกมาช่วยพาเราแบบสื่อสารทุกอย่างให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็รอแบบเหมือนกับว่าน้ำลดแล้วค่อยกลับไป
3: ข้อมูลจากโรง

0: าบาลค่ายจักรพงศ์ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบ่งเป็นผู้ป่วยเคสสีแดงจำนวน37คนครับสีเหลือง50คนและสีเขียว80คนครับโดยมีผู้ป่วยบางส่วนที่ต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นเนื่องจากว่าต้องมีการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางและอุปกรณ์ที่เหมาะสมครับในจำนวนนี้คุณผู้ชมครับมีจำนวนเด็กแรกเกิดที่มีอาการวิกฤต3คนครับได้มีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจังหวัดนครนายกครับขณะที่ผู้ป่วยหนักบางส่วนก็เตรียมส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธรและก็มีการส่งผู้ป่วยอีก1คนครับไปรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีครับ
1: คือระบบการที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรมาที่นี่เนี่ยระบบทั้งหมดของโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเนี่ยถูกจัดวางอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยระบบการดูแลเรื่องระบบแพทย์เจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆในการรักษาพยาบาลและเรื่องยาและเวชภัณฑ์ซึ่งจะมีการขนย้ายมาจากโรงพยาบาลไปภูเบศรเพื่อจัดตั้งพื้นที่ในการจ่ายยาครับในขณะนี้เนี่ยรอบๆโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยก็จะมีหลายโรงพยาบาลที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบ้านสร้างโรงพยาบาลนาดีแล้วก็โรงพยาบาลกบิลบุรีเพราะฉะนั้นสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยในขณะนี้เนี่ยการส่งต่อนะโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงกว่าเนี่ยตอนนี้ก็จะมาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ครับ
0: คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีคุณแม่หลังคลอดนะครับที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยามาอยู่ที่ค่ายทหารที่เตรียมไว้นะครับคุณผู้ชมค่ายจักรพงศ์เบื้องต้นเนี่ยนะครับมีคุณแม่และก็ทารกแรกเกิดนะครับมาอยู่ที่นี่แล้ว15คนครับซึ่งหนึ่งในนั้นมีทารกที่อาการวิกฤตอยู่ด้วยครับตอนนี้แพทย์อยู่ระหว่างการรักษาตัวให้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับเมื่อสักครู่มีผู้ป่วยวิกฤตที่ผมบอกว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆในการช่วยรักษาชีวิตไว้นั่นนะครับแพทย์ได้มีการเตรียมเคลื่อนย้ายตอนประมาณสัก 4:30 นครับเมื่อสักครู่เพิ่งเดินทางมาถึงที่นี่ครับใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงคุณผู้ชมในการเคลื่อนย้ายดังนั้นนะครับการทำงานของแพทย์บอกว่าต้องแข่งกับเวลาด้วยครับเพราะว่าทุกนาทีที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล นั้นคือชีวิตของพวกเขาครับ
2: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ปราจีนบุรีตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังที่อำเภอบ้านสร้างนะครับเพราะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรครับน้ำเนี่ยจะไหลไปที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเตือนประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำนะครับให้ยกของขึ้นที่สูงย้ายได้ก็ย้ายออกครับเรายังอยู่กันที่ฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับนอกจากผลกระทบเรื่องน้ำท่วมสารพิษครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรงงานเก็บกากสารเคมีแล้วก็บ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมนะครับสารพิษเหล่านี้มันพัดมากับน้ำกระทบกับชุมชนที่น้ำไหลผ่านเรื่องนี้เราจะแก้ยังไงติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

อีกหลายภาพที่กำลังจะได้เห็นเป็นสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่กับน้ำไม่ได้แต่งภาพแต่อย่างใดนะคะเวลานี้ต้องจับตาสถานการณ์ภัยซ้อนภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่ระยองและปราจีนค่ะเดิมทีสองพิกัดนี้ก็มีปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและมีโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนที่ไม่มีมาตรฐานอยู่แล้วพอเจอฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำฝนก็ชะสารเคมีออกมาให้เห็นกลายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะอย่างภาพนี้ที่บ้านหนองพะวาอำเภอบ้านค่ายที่จังหวัดระยองค่ะย้ำอีกทีไม่ได้แต่งภาพนะคะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาสารเคมีและกากอุตสาหกรรมรั่วไหลจากกรณีโรงงานวินโปรเซสที่ก่อนหน้านี้มีข่าวไฟไหม้นะคะแม้จะมีการขนย้ายถังสารเคมีออกไปแล้วบางส่วนแต่ก็ยังมีซากถังสารเคมีปนเปื้อนเหลืออยู่ในพื้นที่เยอะเลยค่ะล่าสุดหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่กว่า5วันคุณสนิทมณีศรีชาวบ้านหนองพะวาก็เข้าไปสำรวจบริเวณโดยรอบพบว่าบางจุดมีคราบสีรุ้งลอยบริเวณผิวน้ำค่ะซึ่งที่นี่ไม่ใช่สีโดยธรรมชาตินะคะไม่ใช่แค่สีรุ้งบางจุดเป็นขาวขุ่นๆแล้วบางจุดเป็นสีสนิมเป็นหลักฐานการปนเปื้อนสารเคมีที่กระจายทั่วพื้นที่สร้างความกังวลใจให้กับคนในชุมชนใกล้เคียงว่ามันจะไปปนเปื้อนแหล่งน้ำสาธารณะที่เขาใช้ในการอุปโภคบริโภคค่ะขยับมาดูอีกพื้นที่สถานการณ์น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันเมื่อสักครู่ระยองไปดูกันที่ปราจีนค่ะจุดนี้อยู่ในตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอยู่ใกล้กับบ่อฝังกลบขยะอุตสาหกรรมคือบ่อฝังกลบอ่ะอยู่ห่างจากชุมชนแค่500เมตรแถมพื้นที่รอบๆบ่อฝังกลบเป็นพื้นที่เกษตรของชาวบ้านค่ะขณะนี้กำลัง

0: ผชิญน้ำท่วมหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและภาพที่เห็นเป็นสถานการณ์ที่คนในพื้นที่บอกว่าพอฝนตกลงมาก็ยิ่งเพิ่มความกังวลใจค่ะ
1: ตอนนี้ต้องบอกว่ากลิ่นข้างในเหม็นมากนะถึงตรงนี้จะไม่ไหวแล้วนะครับกลิ่นถึงตึ๊กเลยนะครับตรงเหม็นมากแล้วก็ตรงนี้ข้างเสร็จแล้วนะเป็นน้ำตกเลยไหลออกมาจากที่ถูกท่วมละนะครับตรงนี้ด้วยนะครับก็ถูกท่วมหมดละน้ำเป็นกองเลย
0: คุณสุเมธลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะที่เห็นด้านหลังคุณสุเมธไม่ใช่น้ำตกขนาดย่อมนะคะนั่นเป็นน้ำที่ทะลักออกมาจากบ่อฝังกลบขยะอุตสาหกรรมของบริษัทเอกชนค่ะในช่วงฝนตกหนักเมื่อวันเสาร์คุณสุเมธก็ลงพื้นที่ไปสำรวจและภาพนี้ล่าสุดเลยค่ะคุณสุเมธเหรียญพงนามและเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งลงพื้นที่อีกรอบหลังฝนเบาบางแล้วก็พบว่ายังมีน้ำกำลังไหลผ่านบ่อฝังกลบออกมายังพื้นที่ด้านนอกนะคะชาวบ้านก็กังวลสิคะอาจจะพัดพาชะกากหรือสิ่งที่ปนเปื้อนจากบ่อฝังกบออกมาหรือไม่เพราะว่ากลิ่นของน้ำตอนนี้มันเหมือนกลิ่นสารเคมีแรงๆอะค่ะคุณผู้ชมคุณสุเมธกังวลว่าการปนเปื้อนอาจจะทำให้น้ำที่ปนเปื้อนมันไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะกระทบต่อชุมชนที่ต้องรับน้ำเหล่านี้การลงพื้นที่ของคุณสุเมธณตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานในพื้นที่ใดๆนะคะที่เข้าไปแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะบ่อขยะแบบที่เห็นที่ปราจีนเมื่อสักครู่ในภาพไม่ได้มีจุดเดียวค่ะข้อมูลการติดตามของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งพบว่าทั่วจังหวัดปราจีนบุรีมีจุดลักลอบทิ้งกากพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์และลักลอบทิ้งน้ำเสียกระจายอยู่อย่างน้อย67จุดนะคะความน่ากังวลคือเมื่อเกิดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมกองสารพิษที่ถูกทิ้งไว้ตามธรรมชาติเหล่านี้จะถูกมวลน้ำชะล้างพัดพากระจายออกไปเป็นวงกว้างเอากว้างไม่กว้างดูภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดเป็นคราบสีลุ้งคล้ายน้ำมันต้องบอกว่าเป็นสารเคมีนะคะคงไม่ใช่สารที่มันปลอดภัยแต่ยังไม่มีการตรวจสอบใดๆว่ามันเป็นสารเคมีชนิดใดบ้างตอนนี้คราบเหล่านี้กระจายไปทั่วพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านไปถึงบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวานเกิดเหตุการณ์น้ำชะตะกอนสารเคมีไหลไปที่ดินของชาวบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็มีการบันทึกภาพนี้เข้ามาค่ะเรื่องนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจากฝนที่ตกหนักจากภัยธรรมชาติแต่ในมุมของคุณชำนันสิริรักษ์ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและคดีสิ่งแวดล้อมมองว่าอันนี้คือช่องโหว่ของการจัดการกากของเสียและเป็นการละเลยความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐค่ะ
2: ผมคิดว่าการแอคชั่นของหน่วยงานราชการเนี่ยควรจะต้องเข้าตรวจสอบโดยเร็วที่สุดนะครับคือจะมาอ้างว่าอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยคงไม่ได้แล้วครับเพราะตอนนี้อาจจะต้องเข้าไปเพื่อควบคุมสถานการณ์หรือไปหาวิธีการทำการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าในอดีตนะครับการทำธุรกิจเรื่องของการฝังกบขยะอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นธุรกิจที่เข้มงวดในการตรวจสอบมากแต่ในช่วงระยะเวลาสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรามีคำสั่งคสช.ที่4ทับ2559เนี่ยปลดล็อกกิจการเหล่านี้ให้สามารถตั้งโดยยกเว้นผังเมืองนะครับดังนั้นกิจการเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหลายที่ด้วยกันนะครับและวันนี้มันก็จะสะท้อนให้เห็นแล้วล่ะครับว่าปัญหาของการอนุญาตให้ตั้งโดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในพื้นที่เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมถึงง่ายบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องของน้ำใต้ดินหรืออะไรต่างๆที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับเราไม่ได้เคยคิดตรงนี้มาเป็นประเด็นในการป้องกันเลยแล้วในที่สุดปัญหาเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นนะครับพอเกิดขึ้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับในการที่จะทำให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมผมคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องก็คือเรื่องของการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีข้อกำหนดมาตรการการกำกับดูแลที่ดีจริงๆแล้วโรงงานกลุ่มฝังกลบเนี่ยผมคิดว่าทุกขนาดควรจะเข้าสู่มาตรการของการทำศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ด้วยซ้ำนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
0: การรับมือมลพิษในภาวะภัยพิบัติไม่ควรเป็นการตามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะแต่ว่าต้องอุดช่องโหว่ทางกฎหมายบังคับให้ผู้ก่อมลพิษวางระบบป้องกันที่รัดกุมทั้งสองท่านคะที่สำคัญหน่วยงานภาครัฐจะต้องพร้อมที่จะปกป้องสิทธิและสุขภาพของประชาชนโดยจะต้องเข้าไปกำกับบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการลักษณะนี้ให้ดำเนินกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ บันทึกประวัติศาสตร์กว่า200ปีก่อนค่ะทำให้เราเห็นว่าคนน่านประสบกับอุทกภัยจากลำน้ำสายเดียวกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าวิธีการรับมือด้วยการย้ายเมืองอันนี้ไม่สามารถทำได้อีกต่อไปในปัจจุบันเพราะฉะนั้นน่านโมเดลงบประมาณ 20,000 ล้านบาทนี่คือทางออกสำหรับอนาคตจริงหรือไม่ติดตามในซีรีส์ข่าวสืบจากน่านตอนเจาะเวลาหาอนาคตน่านค่ะ
4: หรือในภาวะจำยอมอย่างก็ตามเถอะเป็นคุ้นชินครับน้ำใกล้เวลาน้ำมาเนี่ยคนที่เคยน้ำท่วมซ้ำซากเพิ่งจะผลของไว้ที่สูงแล้ว
5: ประวัติศาสตร์คนน่านมักมีความทรงจำเกี่ยวกับสายน้ำร่วมด้วย
6: นนทบุรีปีน้ำน้องหลวงท่วมเมืองจุลศักตะได้หนึ่ง
5: จารึกเหตุการณ์มหาอุทกภัยน้ำนองหลวงเมื่อปี2360แม่น้ำน่านเอ่อล้นท่วมชุมชนริมน้ำ
6: มันจะบอก
5: ชาวบ้านต้องอพยพไปสร้างเมืองใหม่บนที่สูงเหตุการณ์เดียวกันปรากฏอยู่บนจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคลหรือวัดกงเป็นบันทึกภัยพิบัติที่ส่งต่อเตือนภัยข้ามเวลากว่า100ปีหากย้อนกลับไปไกลกว่านี้พบว่าการสร้างเมืองหนีน้ำของคนน่านไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
4: เหตุการณ์ที่น้ำท่วมเนี่ยมันท่วมมันตั้งแต่ยุคสร้างเมืองวรนครบุรีเราไปอยู่พ้นระยะหนึ่งแล้วเนี่ยบ้านเมืองเรื่องในการจัดการน้ำของน่านดีขึ้นแล้วเนี่ยเพิ่นก่อย้ายเมืองมาที่เก่ากำแพงนี่ก็ถูกสร้างขึ้นแล้วก็มีคูเมืองในคณะที่สร้างเมืองเนี่ยกลับมาที่เก่าเนี่ยการบริหารจัดการน้ำของเมืองน่านเนี่ยก็ได้ถูกจัดการได้ดีขึ้น
5: การย้ายเมืองหนีความไม่แน่นอนของน้ำไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปเศรษฐกิจปากท้องผูกตรึงผู้คนให้อยู่ตรงนี
7: ้มันประมาณ6768นี่เจ้านี่คือ68เจ้า68นี่คืออันนี้คือรักษาตัวนี้เจ้าปีนี้เนี่ยฮะประมาณนี้เจ้า
8: เสียหายหมด 100% ไม่มีเหลือสักอย่าง
9: ครับแล้วต้องอยู่ตรงนี้เนาะ
8: ต้องอยู
9: ่ขอย้ายละ
8: ขอย้ายฮะมันมีอาชีพอยู่ตรงนี้นะคะเนาะบุ้งจะย้ายไปอยู่ไหน
10: มันได้ย้ายครับมันได้ย้ายไปได้อยู่ที่เก่าเนี่ยมันจังหวะมันไปเจ็ดบางครั้งมันเจ็ดท่วมสูงกว่าปีมีเนาะมันก็มีของบางปีก็ท่วมน้อยเดียว
11: ได้รับแจ้งจากท่านนายก
5: ทำอย่างไรเมื่อการสู้กับมวลน้ำมหาศาลด้วยโครงสร้างเมืองแบบเดิมกำลังถึงขีดจำกัดโครงสร้างพื้นฐานแบบไหนที่จะปกป้องเมืองได้จริง
12: วันนี้ระบบรำน้ำเปลี่ยนแล้วเวลาน้ำท่วมสมัยก่อนเนี่ยเราก็เพียงแต่ย้ายเมืองย้ายบ้านย้ายที่ทำกินอะไรแค่นั้นมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่อยู่อาศัยของคนจำนวนมากการป้องกันนี่เมืองมันอาจจะต้องได้รับการป้องกันเพราะเป็นทั้งโบราณสถานเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งสถานที่ราชการเป็นทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นทั้งเศรษฐกิจพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งพี่น้องประชาชนอยู่กันหนาแน่นมากอาจจะต้องได้รับการปกป้องเป็นกรณีพิเศษถ้าเราทำแล้วอาจจะไม่ต้องเยียวยาขนาดนี้

0: น้ําที่ต้นน้ําเนี่ยจัดการน้ําท่วมต้นน้ําเนี่ยมี2อย่างคือ1ใช้สิ่งก่อสร้างกับไม่ใช้สิ่งก่อสร้างใช้สิ่งก่อสร้างก็ต้องอาจจะมีโครงสร้างที่ดักน้ําไว้เป็นพวกอ่างเก็บน้ําเป็นฝายขนาดที่เหมาะสมนะครับแต่ทั้งนั้นมันก็จุดอ่อนอีกดังนั้นวิธีการก็คือว่าการดูแลป่าเพิ่มให้เป็นความชุ่มชื้นป่าและความหนาแน่นของป่าที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้เนี่ยครับมีความสำคัญ
1: ปี2549น้ำท่วมแน่นสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,800 ล้านบาท19ปีต่อมาความเสียหายทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วมถูกประเมินสูงกว่า 5,000 ล้านบาททุกพื้นที่ที่มวลน้ำไหลผ่านได้ทิ้งค่าเสียหายไว้ปีนี้ก็เช่นกันคำถามสำคัญคือใครต้องเป็นคนจ่าย
2: เนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยแทนที่เขาก็จะมาลงทุนในน่านเขาก็ต้องมองละอันความเสี่ยงสูงไหมน่านต้องจัดการระบบการจัดการน้ำเป็นระดับแรกเลย
3: ในหลักการก็คื

น้ำให้กระจายออกไปให้น้ำมีที่ไปนะไม่ให้ไหลมารวมกันเป็นก้อนเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจังหวัดเราก็ได้มีแผนงานโครงการของกรมชลประทานในการสร้างแอ่งเก็บน้ำอีก10แห่งนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการที่มารองรับนะครับเช่นการบายพาสก็คือทำเส้นทางน้ำเลี่ยงเมืองระยะทาง53กิโลเมตร

0: ยู่กับมันให้ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้เจ้าพระพุทธเจ้าหนีไปไหนเนาะ
1: ชิ้นเหมือนกันอะแต่มันอิดมันเหนื่อย
2: ท่านผู้ชมครับไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับที่เจอความเสี่ยงกับภัยพิบัติครับแต่ตอนนี้ทั้งโลกนะครับตกอยู่ในความเสี่ยงติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

าพน้ำท่วมที่เราเห็นในหลายพื้นที่ทั่วโลกอาจจะดูเหมือนเป็นภัยที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำท่วมกำลังกลายเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระดับโลกค่ะซึ่งแต่ละปีมีตัวเลขประเมินว่าความเสียหายจากน้ำท่วมทั่วโลกอยู่ที่หลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและในวันข้างหน้ามูลค่าความเสียหายนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะนั่นหมายความว่าคำถามต่อจากนี้อาจไม่ใช่แค่ว่าปีนี้น้ำจะท่วมที่ไหนบ้างแต่คือโลกจะรับมือกับความเสียหายที่เพิ่มขึ้นได้มากแค่ไหนกันแน่ค่ะตำรวจเม็กซิกันลุยน้ำท่วมสูงเข้ากู้ร่างหญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตภายในร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมในรัฐเวรากุสทางตะวันออกของประเทศหลังมีพายุฝนฟ้าคะนองต่อกัน2วันจนแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและมีน้ำท่วมกระทบพื้นที่ดังกล่าวเป็นวงกว้างภาพที่เห็นเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตั้งแต่บ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าไปจนถึงโรงงานและพื้นที่เกษตรกรรมค่ะโดยข้อมูลจากสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือว่า UNDRR ระบุว่าน้ำท่วมคิดเป็นประมาณ 35-40% ของภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศทั้งหมดค่ะข้อมูลจาก UNDRR ยังชี้อีกนะคะว่าความเสียหายจากน้ำท่วมทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 388,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะและหากว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงดำเนินต่อไปความเสียหายจากน้ำท่วมที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานอาจจะอยู่ที่ประมาณ 470,000 ถึง 439,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปี2050ค่ะตัวเลขเหล่านี้กำลังสะท้อนให้เห็นนะคะว่าปัญหาของโลกอาจจะไม่ได้อยู่ที่น้ำเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่สิ่งที่มนุษย์นำไปวางไว้ในเส้นทางไหลของน้ำด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อเมืองขยายตัวประชากรเพิ่มขึ้นและโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้นมาความเสียหายจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำเท่านั้นนะคะแต่เพิ่มขึ้นตามมูลค่าของสิ่งที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆด้วยค่ะข้อมูลของธนาคารโลกเองก็ยังระบุด้วยนะคะว่าประชากรทั่วโลกประมาณ 1,810 ล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมค่ะในจำนวนนี้มีจำนวนประมาณ600ล้านคนอยู่ในเขตเมืองที่เผชิญกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมอย่างมีนัยยะสำคัญปัญหาจึงไม่ได้มีเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแต่ยังรวมไปถึงการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่เสี่ยงและตัวเลขนี้ก็ไม่ใช่จำนวนผู้ประสบภัยในทุกปีค่ะแต่สะท้อนว่ามีผู้คนจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและสำหรับครอบครัวที่มีเงินสำรองน้อยการสูญเสียบ้านหรือว่าเครื่องมือทำมาหากินยิ่งทำให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องยากถึงยากที่สุดค่ะขณะเดียวกันภายในปี2050ก็คาดการเหมือนกันนะคะว่าจะมีหลายภูมิภาคที่มีแนวโน้มเผชิญกับน้ำท่วมที่ถี่และรุนแรงมากขึ้นค่ะซึ่งจะส่งผลให้มีความเสียหายเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นเช่นเอเชียตะวันตกนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ 60% ด้วยกันเมลานีเซียและแอฟริกาตะวันออกค่ะเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% แอฟริกากลางเพิ่มไม่ต่ำกว่า 30% ยุโรปตะวันออกเอเชียใต้แอฟริกาเหนือแล้วก็เอเชียกลางเองก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กันนะคะส่วนถ้าถามว่าอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยเป็นความเสี่ยงของน้ำท่วมในอนาคตเกิดจากปัจจัยใดบ้างค่ะคำตอบมีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะทั้งในเรื่องของสภาพ

0: เผชิญกับภาวะแห้งแล้งเช่นยุโรปตอนใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อเมริกากลางและแอฟริกาตอนใต้ค่ะนี่เองทำให้โลกกำลังเผชิญกับโจทย์ที่สวนทางกันนั่นก็คือบางพื้นที่มีน้ำมากจนเกินไปในขณะที่อีกหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำที่มีน้อยจนเกินไปหรือประสบกับปัญหาภัยแล้งนั่นเองค่ะคำถามว่าโลกจะเสียหายจากน้ำท่วมอีกมากแค่ไหนอาจจะยังไม่มีตัวเลขสุดท้ายที่ตอบได้อย่างลงตัวและชัดเจนมากพอนะคะแต่ตัวเลขความเสียหายที่อยู่ในระดับหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในตอนนี้ก็ถือว่ามากมายมหาศาลอยู่แล้วค่ะประเด็นนี้กำลังบอกเรานะคะว่าน้ำท่วมไม่ได้เป็นเพียงแค่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปและโจทย์ของโลกในวันข้างหน้าจึงอาจไม่ใช่แค่การพยายามทำให้น้ำไม่ท่วมค่ะแต่คือการทำให้เมืองและเศรษฐกิจของโลกสามารถรับมือกับน้ำที่กำลังแปรปรวนได้มากขึ้นโดยที่ไม่ปล่อยให้ทุกๆครั้งที่เมื่อมีน้ำมาทีไรก็จะกลายเป็นวิกฤตครั้งใหม่ไปเสียทุกครั้งเช่นเดียวกันค่ะ
1: ขอบคุณคุณจารุพรครับ
2: เวลาเกิดน้ำท่วมนอกจากการปรับตัวแล้วผู้ประสบภัยก็มักจะมีข้อสังเกตหรือว่าตั้งคำถามอย่างน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเองก็คงจะมีคำถามหลากหลายเช่นกันหนึ่งในคำถามที่ผู้คนในสังคมตั้งคำถามอยู่ในเวลานี้ก็คือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมันควรจะเป็นหน้าที่ของใคร
1: ครับ
2: รัฐบาลกทมในจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมที่ผ่านมามีการทำงานแบบประสานงานกันหรือมันเป็นการทำงานแบบตัวใครตัวมันวันนี้เป็นนัดแรกค่ะของรัฐบาลนะคะเขาตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขึ้นมาประชุมกันนัดแรกนะคะใช้ชื่อว่าบก.ปพช.นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะนายกกำชับเรื่องการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือประชาชนโดยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานร่วมกันเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรายงานตรงทุกๆ8ชั่วโมงว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะท่านนายกกำชับอย่าเกี่ยงอย่าโยนงานกันค่ะเคาะเข้าโหมดรวมศูนย์อำนาจระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครผ่านกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนัดแรกเมื่อเช้าที่ผ่านมากำหนดให้ประชุมกันทุกวันติดตามสถานการณ์และรายงานตรงทุกๆ8ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอุดรอยรั่วเรื่องปัญหาการจัดการระหว่างรัฐบาลกับกทม.ซึ่งเป็นเขตปกครองรูปแบบพิเศษพร้อมยอมรับทุกเสียงตำหนิเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงและย้ำทุกส่วนงานร่วมมือกันค่ะ
3: ทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมขอเรียนย้ำนะครับไม่มีการขัดแข้งขัดขากันเกี่ยงกันนะครับทุกคนก็พยายามใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของตนเองเต็มที่ในการเข้าแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้นะครับ
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีครับเปิดเผยเมื่อเวลา 14:00 นวันนี้นะครับบอกว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ครับเห็นชอบให้ระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยการระบายจะเป็นไปตามขั้นบันไดส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าระบายน้ำสูงกว่า 2,200 ลูกบาศก์เมตรนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงซึ่งอันนี้เป็นการประชุมเมื่อช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ข้อมูลเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นขั้นบันไดไม่เกิน 2,500 ครับ
2: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชื่อว่าสถานการณ์น้ำที่ท่วมขังในถนนสายหลักจะลดลงวันพรุ่งนี้นะคะยกเว้นถนนและชุมชนที่ติดอยู่กับคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมอันนี้ยังจะมีน้ำเหนือไหลลงมาเติมและยังต้องเฝ้าระวังเขตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกรวมไปถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำผู้ว่ากทม.ยืนยันเรื่องระบายน้ำในคลอง4เส้นประกอบไปด้วยคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะและต้องรับมือกับน้ำระลอกใหม่ที่อาจจะเข้ามาเติมโดยเตรียมพร้อมในการสำรวจเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูตลอดจนเดี๋ยวจะเร่งเก็บขยะและขนย้ายขยะชิ้นใหญ่ขยะน้ำท่วมด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับเราเตือนฝนระลอกใหม่นะครับวันที่4วันที่5ตุลาคมนี้แม้จะมีการประเมินกันว่าฝนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราก็เห็นตัวอย่างในช่วงที่ผ่านมาแล้วประมาทไม่ได้เหมือนกันติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

0: านี้บริเวณที่รับน้ำฝนมากที่สุดจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะส่วนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นโดยปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะเกิดจากช่วงนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งบริเวณภาคใต้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะทางฝั่งขวาก็จะมีทั้งกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างค่ะดังนั้นผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปช่วงนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะโดยมีทั้งหมด10จังหวัดค่ะที่ต้องเฝ้าระวังกันภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีพังงากระบี่ตรังและที่สตูลนะคะในส่วนของชาวเรือช่วงนี้ทะเลก็มีคลื่นลมแรงอยู่ในระดับปานกลางนะคะระดับความสูงของคลื่นจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรค่ะแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะลักษณะเช่นนี้จะมีผลไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์หน้าค่ะเรามาดูอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันต่อนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้จะมีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ตกไม่หนักนะคะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกและทางตอนล่างของภาคค่ะภาคอีสานนะคะช่วงนี้จะมีฝน 30% ของพื้นที่เช่นกันนะคะส่วนมากฝนจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกและตอนล่างของภาคค่ะสำหรับภาคกลางนะคะช่วงนี้ก็มีฝน 30% ของพื้นที่แถวบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกช่วงนี้มีฝน 30% ของพื้นที่นะคะที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็ตามแนวชายฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้มีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่นะคะตกหนักทางตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนกระทั่งถึงยะลานะคะอ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะระยะนี้ขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังขเวชค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโดยปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแด่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติ

วันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และศาสตราจารย์กิติคุณเข้ารับพระราชทานกิติบัตรรวม15คนผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช3คนผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าพึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเวลา 10:27 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากนั้นได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาองคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสา

พระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วองคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยโดยรับฟังรายงานการเกิดอุทกภัยรวมทั้งรายงานการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยองคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตจตุจักรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกประกอบด้วยชุมชนแผ่นดินทองสิริวังพัฒนาชุมชนหมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ชุมชนลำผักชีก้าวหน้าและชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชีรวม300ชุดพร้อมกันนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งปัจจุบันชุมชนมีน้ำท่วมขังและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นสำหรับพื้นที่เขตสวนหลวงมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้และชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนารวม400ชุดและพื้นที่เขตจตุจักรมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนชุมชนพหลโยธินจำนวน300ชุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทหารและประชาชนจิตอาสายังร่วมกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทย WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดวรราชาทินัดดามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแควัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปมนัสประวีเข็มธรรมโมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดูวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และ

0: อนุโมทนาเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์4รูปวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือเป็นเวลายาวนานอาทิโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่งเสริมให้ประสบนิกรในพื้นที่ฝึกฝนทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านทั้งนี้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประสบนิกรและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาคเหนือ
1: กราบค่ะ
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตาการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามและวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามและวัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรจังหวัดนครสวรรค์และวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมสวดมาติการสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสเวตฉาตรวัดอมรินทารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมและวัดหัวและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชและวัดเวียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงและวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูป ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

0: ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีศิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิครูนักเรียนโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราด AVWC โพสต์9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยณวัดบางเตยเขตบุงกุ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบอุทกภัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองจันทน์และพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยและถูกหลักโภชนาการจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่ดีมีขวัญกำลังใจมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจิตอาสาพระราชทานจากพันรอมทบ11ไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดารามาช่วยประกอบอาหารทั้งหมดวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569โดยเมนูจะทำหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานได้เมนูอาหารได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถจำนวน 1,000 กล่องข้าวไก่กระเพรา 1,000 กล่องข้าวไก่กระเทียม 1,000 กล่องโดยจะนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่การเคหะคลองจันทร์ชุมชนร่มเก้าและพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบต่อไปในห้วงเวลาที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาไปปฏิบัติภัยไปปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าช่วยเหลือผู้อพยพผู้ประสบอุทกภัยและมอบอาหารน้ำดื่มพร้อมยารักษาโรคให้กับประชาชนในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์และการเคหะร่มเก้ารวมถึงพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวรรณชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้แม้เราจะไม่ได้ทองเพิ่มนะครับแต่เรามีหลายประเภทกีฬาครับที่เราจะได้ลุ้นทองเพิ่มนะครับติดตามกับคุณสุธาสินีครับ

ผู้ชมคะวันนี้ค่ะผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทั้งหญิงและชายก็ทำได้ดีนะคะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและมีลุ้นเหรียญรางวัลค่ะเอเชียนเกมวันนี้นะคะไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะทีมชาติไทยที่เป็นการจับคู่กันของเบสวรธีรชยากรกับไรทาราวดีนาราพรพัฒน์นะคะคู่มือวางอันดับที่4ของรายการเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์1นะคะซึ่งประกอบไปด้วยพรเบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอรี่แอนมืออันดับที่5ของรายการก็ปรากฏว่าคู่นักตบสาวไทยนั้นทำผลงานได้ดีค่ะเฉือนชนะไป2-1เซตนะคะ21-17 12-21และ15-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์2นะคะซึ่งเป็นการลุ้นเหรียญครั้งแรกในรอบ12ปีค่ะขณะที่คู่ชายของไทยก็เป็นการจับคู่กันของพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตนะคะผลงานดีไม่แพ้กันค่ะตบเอาชนะคาซัคสถาน2เซตรวดนะคะ21-19และ21-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอคู่ของกาตาร์ต่อไปค่ะโดยทั้งคู่ชายและหญิงของไทยนั้นจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้นะคะเริ่ม 7:00 น.เป็นต้นไปค่ะมาดูฮอกกี้หญิงนะคะ

0: อบจัดอันดับ 5-8 ทีมชาติไทยลงสนามกับไชนีสไทเปนะคะตลอดทั้ง4ควอเตอร์ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีแล้วจังหวะสุดท้ายทีมสาวไทยแม่นยำกว่าค่ะเฉือนชนะไป2-1นะคะพร้อมกับเข้าไปชิงอันดับที่5ได้สำเร็จมาดูเหรียญรางวัลนะคะอันดับ1ทิ้งห่างเลยค่ะจีน150เหรียญทองนะคะในขณะที่เจ้าภาพญี่ปุ่นนั้นมีเพียงแค่49เหรียญทองตามมาด้วยเกาหลีใต้24เหรียญทองนะคะอุซเบกิสถาน16เหรียญทองไทยอยู่อันดับที่52เหรียญทองค่ะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เผยว่าหลังจากที่ทัพนักกีฬาไทยกวาดไปแล้ว12เหรียญทองมีความมั่นใจนะคะว่า5วันที่เหลือนั้นไทยจะทำเป้าหมายก็คือ15เหรียญทองได้นะคะซึ่งเป็นกีฬาที่เป็นความหวังทั้งนั้นเลยค่ะหลังจากที่ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม2026ไปแล้ว12เหรียญทองนะคะซึ่งก็เท่ากับการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ห่างจบประเทศจีนขณะนี้ก็ยังเหลือการแข่งขันอีก5วันด้วยนะคะแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปชมการแข่งขันสปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายซึ่งไทยชนะมาเลเซีย 2-0 2เซตรวดเลยนะคะแล้วก็คว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่7ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนั้นเผยว่าตอนนี้เกินครึ่งทางเราได้มา12ทองแล้วแล้วส่วนเรื่องภาพรวมของการแข่งขันก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมขอบคุณผู้นำทีมนักกีฬาด้วยนะคะที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาวันต่อวันจนผ่านพ้นไปได้พร้อมกับมองว่าตอนนี้ยังมีโอกาสลุ้นทำเหรียญทองให้ได้15เหรียญตามเป้าเนื่องจากยังมีกีฬาอีกหลายชนิดที่รอชิงชัยส่วนเรื่องการช่วยเหลือนักกีฬาที่ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อกลับถึงเมืองไทยก็จะได้มีการหารือกันอย่างแน่นอนค่ะ
1: ทางตะกร้อก็ยังมีอีกเหรียญหนึ่งให้ลุ้นนะครับแล้วจากนั้นก็เทควันโดก็ยังมีให้ลุ้นนะครับจูดิสูก็ยังมีให้ลุ้นแบดมินตันก็ยังมีให้ลุ้นมวยก็ยังมีให้ลุ้นนะครับยังมีอีกหลายเหรียญนะครับที่เราสามารถจะไปถึงเป้าได้ครับ
2: ม
1: ี
2: การได้
1: พู
2: ดค
1: ุ
2: ยก
1: ับ
2: เร
1: ื่อง
2: มาตรการที่จะช่วยเหลือพวกนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จร่วม
1: ต้องเรียนว่าวันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสหารือกันนะครับในเรื่องนี้เพราะวันนี้ก็ใจจดใจจ่ออยู่กับการแข่งขันแล้วก็แก้ปัญหาประจำวันไปเรื่อยนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวพอกลับไปถึงเมืองไทยแล้วคงต้องได้หารือกันเรื่องนี้นะครับ
0: สำหรับกีฬาที่ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยก็ประกอบไปด้วยตะกร้อ4คนหญิงนะคะซึ่งรายการนี้มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองมากที่สุดเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเทควันโดยูยิทสูมวยสากลของหญิงเนี่ยก็เข้าชิงชนะเลิศแล้วนะคะรวมถึงกอล์ฟแล้วก็กลุ่มกีฬาทางน้ำก็คือเรือใบแล้วก็วินเซิร์ฟค่ะทั้งนี้เป้าหมาย15เหรียญทองที่การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาได้ประเมินไว้มาจาก11ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะโดยที่กีฬาทำเหรียญทองไปแล้วก็คือสปักตะกร้อเทคบอลกรีฑาแบดมินตันอีสปอร์ตแล้วก็ MMA ค่ะโชคดีที่กีฬาใหม่ที่มีการบรรจุในการแข่งขันเองเหรียญทองแต่ว่าวันต่อๆไปก็ยังมีลุ้นนะคะเราติดตามผลงานของนักกีฬาไทยกันต่อนะคะเพราะว่าเป้าหมาย15เหรียญทองนั้นดูเหมือนไม่ไกลเลยค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุทัศนีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงการรับมือน้ำเหนือนะครับสองสายด้วยกันที่ไหลลงมาที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากระทบพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็อาจจะถึงกรุงเทพมหานครตอบโจทย์กับคุณวราวิทย์ฉิมมณีครับ
4: คุณผู้ชมคะหลังจบข่าวค่ำชวนคุณผู้ชมอยู่กับเราต่อเนื่องนะคะเราจะจัดรายการพิเศษนะคะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในค่ำคืนนี้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเดี๋ยวชวนติดตามทางออนไลน์ของไทย PBS ก็เข้าไปที่ Facebook หรือว่า YouTube ของทั้งไทย PBS และไทย PBS News นะคะหลังจบข่าวค่ำติดตามต่อเนื่องกันเลยนะคะช่วงนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

เกียวฝนตกหนักต่อเนื่อง34วันเม็กซิโกจมบาดาลหลังเฮอริเคนพัดถล่มโดนัลด์ทรัมป์บรรลุพันธศิลธรรมหลังหารือ CEO วงการเทควางมาตรฐานกำกับ AI อาเซียนไวฟ์กับสุขสดชื่นย้อนรอยส้มตำอาหารจานเด็ดขวัญใจไทยลาวทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3

0: ปีอย่างมากก็แค่เอวแต่ปีเนี้ยพอเลย
1: สองวันแล้วค่ะน้ำมาแต่เมื่อวานมันยังไม่เยอะเท่านี้ตอนนี้มันเข้าเขาแล้วมันเข้าบ้านแล้ว
2: ก็กลัวถ้าขึ้นเยอะกันนี้เหมือนปีที่แล้วนะเดือดร้อนมากยิ่งกันนี
3: ่มันก็ต้องกังวลจังหวะนะน้ำมันจะออกไปแล้วเราก็ต้องระวังแล้วก็แชร์ข้อมูลนี้สำคัญมากเลยมันก็จะมีการปล่อยน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเขื่อนต่างๆเกิดกรมชลปล่อยอีแกตปล่อยน้ำเข้ามาต่อให้ระบายออกไปได้มันก็มีของเข้ามาเติมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเต็มที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ำ
4: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิจิตรมณีครับถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพหลายจุดอาจจะเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้วนะครับแต่เชื่อว่าคนกรุงเทพก็ยังหลอนอยู่กับเหตุการณ์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วยิ่งมีคำเตือนว่าเดี๋ยวอีกสัปดาห์หน้าจะมีน้ำฝนมาเพิ่มช่วงนี้น้ำเหนือก็เพิ่มการระบายจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงอีกนะครับเจอ3น้ำเข้าไปกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงพื้นที่อื่นๆมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนวันนี้ประเมินกันกับคุณชวลิตจันทรรัตน์ครับกรรมการทีมกรุ๊ปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำครับสวัสดีครับคุณชวลิตครับ
5: สวัสดีครับ
4: แต่ผมจะตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเรื่องของการระบายน้ำตามเขื่อนต่างๆรวมถึงพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก่อนกับท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านอธิบดีวิทยาแก้วมีอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
6: สวัสดีครับคุณวราวิทย์ครับ
4: ครับท่านอธิบดีเคลียร์ประเด็นเรื่องเขื่อนเจ้าพระยาก่อนนะตกลงณปัจจุบันเนี่ยระบายอยู่เท่าไหร่มีแผนที่จะระบายไปถึงเมื่อไหร่ครับณขณะนี้ครับ
6: ปัจจุบันท้ายเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่มีปริมาณน้ำท่าในส่วนของด้านแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะนะครับมีการสะสมหน้าเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่ C2 ชัดเจนว่ามีตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับก็ได้เสนอกรอบการพิจารณาบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่2,200ถึง2,500จากคณะกรรมการบริหารน้ำแห่งชาตินะครับจากกนช.ได้รับอนุมัติมาตอนนี้กรมชลประทานก็กำลังพิจารณาตามข้อมูลด้านปริมาณน้ำท่าที่มาอยู่หน้าเขื่อนครับ
4: นั้นสรุปว่าณขณะนี้2,200ตามมติของกนช.แต่ว่าที่กรมชลพยายามจะขออนุมัติ2,500เนี่ยเพราะประเมินผลกระทบด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ว่ายังไงครับถึงอยากจะระบายถึง2,500
6: ชัดเจนว่าตอนนี้ข้อมูลนะครับที่ P17 จุดวัดน้ำของเราหรือจุดที่
7: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
8: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
9: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง 8:30 นถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ 12:00 นรายการ Thai You News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา 13:00 นรายการเพลินเพลง 13:30 นถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นรายการไทยศึกษา 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใสต่อด้วยจุฬาเดลี่ 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น

เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภาร

0: พร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน

0: กที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมการเผชิญกับภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็รอน้ำลดนะคะมีความช่วยเหลือและมีคำชี้แจงเรื่องเงินเยียวยาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีผลโพลที่เปิดเผยถึงดัชนีด้านการเมืองในช่วงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับในเดือนกันยายนนี้น้ำท่วมทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนลดลงด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนก็ยังมีความรู้สึกดีปลื้มกับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินไปอิสราเอลเปลี่ยนเส้นทางลงจอดที่ซาอุดิอาระเบียกะทันหันครับหลังจากนักบินทะเลาะวิวาทกันมีปรากฏว่ามีผู้โดยสารเห็นว่านักบินใช้อาวุธแทงกันด้วยนะครับศาลญี่ปุ่นพูดถึงเสียงครับสิทธิในการคุ้มครองเสียงได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายกรณีที่ AI โคลนนิ่งเสียงไปใช้ในการพากย์นะครับมีข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายของช่วงแรกนี้ด้วยครับ
2: ค่ะมาช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะมีการวิเคราะห์โครงการที่เป็นคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามูลค่า 165,000 กว่าล้านบาทนะคะที่อนุมัติไปเรื่องนี้ศึกษากันมาปีเศษแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่และมีข้อเสนอแนะอย่างไรวันนี้หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์สุทธินนท์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้อย่าลืมติดตามนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ1ตุลาคมนอกจากเป็นวันเริ่มต้นของการทำงานของบางหลายตำแหน่งนะคะและเป็นวันแรกของการหยุดการทำงานของหลายคนที่ตื่นขึ้นมาไม่ต้องไปทำงานแล้วไม่มีรถประจำตำแหน่งไม่มีเลขาหน้าห้องแล้วเนี่ยยังมีความสำคัญอย่างไรอีกบ้างคะ
3: 1ตุลาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2411นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตครับพระองค์เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่2เมษายน2394ภายหลังจากที่รัชกาลที่3เสด็จสวรรคตทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญได้แก่ทรงแก้ไขธรรมเนียมข้าราชการเข้าเฝ้าให้สวมเสื้อเช่นประเทศตะวันตกทรงทำสัญญาทางพระราชไมตรีและการต่างประเทศกับชาติตะวันตกหมายถึงสนธิสัญญาเบอริ่งทรงนำสยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกทรงสนพระทัยเรียนรู้ภาษาตะวันตกและวิชาการของตะวันตกเช่นวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จนทรงสามารถทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำจนได้รับการขนานพระนามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา18ปีจึงเสด็จสวรรคตครับ
2: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆนะคะขอเริ่มกันที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ไปลงพื้นที่หลายจุดด้วยกันค่ะมีจุดแรกผู้ว่าไปที่ไหนนะคะ
3: ไปเคหะคลองจันทน์ครับเมื่อวานนี้

0: รองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณเคหะคลองจันทน์แยกนิด้าเขตบางกะปิพร้อมกับตรวจการเร่งสูบน้ำอย่างออกจากชุมชนและถนนครับหลังจากระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงทำให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่ระบบคลองได้มากขึ้นโดยระดมเครื่องสูบน้ำเรือผลักดันน้ำรวมถึงท่อซิ่งไทยประดิษฐ์จากเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามาเสริมกำลังครับผู้ว่าชัชชาติบอกว่าหลักสำคัญในการแก้ไขปัญหาพื้นที่คลองจันทน์คือต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองแสนแสบก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้ระดับน้ำในคลองสูงทำให้เครื่องสูบน้ำในพื้นที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะเมื่อสูบน้ำออกไปแล้วก็มีโอกาสไหลย้อนกลับแต่หลังจากกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบไปทางพระโขนงอย่างต่อเนื่องระดับน้ำเริ่มลดลงและมีพื้นที่รองรับน้ำมากขึ้นครับจึงสามารถเร่งสูบน้ำจากเคหะคลองจันทน์ลงคลองได้พอคลองแสนแสบลดลงก็มีช่องให้สูบน้ำลงคลองได้มากขึ้นสถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นต้องเร่งลดน้ำในคลองก่อนจากนั้นจึงดึงน้ำจากถนนและชุมชนออกมาให้เร็วที่สุดสำหรับการเร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบกรุงเทพมหานครครับได้นำเรือกำลังสูงมาช่วยผลักดันน้ำโดยจัดวางตามแนวคลองและบริเวณสะพานเพื่อเพิ่มความเร็วการไหลของน้ำมุ่งหน้าไปยังระบบระบายน้ำและประตูระบายน้ำพระโขนงครับเมื่อระดับน้ำในคลองหลักลดลงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงน้ำจากถนนซอยและชุมชนโดยรอบเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็ได้นำท่อซิ่งไทยประดิษฐ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคประชาชนและผู้ประกอบการจากปราจีนบุรีและอยุธยาครับเป็นอุปกรณ์ที่คนไทยประยุกต์ขึ้นมาจากเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เดิมใช้ในภาคการเกษตรเช่นสูบน้ำเข้านาบ่อปลาและบ่อกุ้งมาปรับใช้กับการสูบน้ำท่วมโดยมีท่อขนาดประมาณ15นิ้วสามารถสูบน้ำได้ในปริมาณมากและเหมาะกับลักษณะพื้นที่เคหะคลองจันทน์ที่เป็นแอ่งและมีน้ำสะสมในระดับต่ำด้วยนะครับก็ชื่นชมอุปกรณ์นี้เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยครับ
1: ค่ะในขณะที่ผู้ว่าชัชชาติอยู่ที่ลาดพร้าว101 101เนี่ยนะคะอยู่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่ามีคำถามถามถึงการยกเลิกแก้มลิงของกรุงเทพมหานครหรือกทม.นะคะเพราะก่อนหน้านี้มีคนโพสต์ในทำนองว่าผู้ว่าคนนี้แต่พูดถึงคำที่แทนผู้ว่าที่ไม่ค่อยดีนี่นะคะออกอากาศไม่ได้เนี่ยบอกว่ายกเลิกแก้มลิงไปทำให้บ้านชั้นน้ำท่วมก็เป็นประเด็นที่มาตั้งคำถามกับผู้ว่าชัดชาติที่ลงพื้นที่เมื่อวานผู้ว่าก็ให้ข้อมูลในฝั่งของผู้ว่าก็บอกว่าข้อมูลที่กทม.ยกเลิกโครงการแก้มลิงนั้นไม่เป็นความจริงค่ะและแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำที่มีความสำคัญในการระบายน้ำในการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำเข้าและน้ำออกได้นะคะที่ผ่านมาผู้ว่าก็บอกว่าช่วงที่ในปี2554เนี่ยกทม.ก็มีแผนที่จะเลือกพื้นที่ที่จะทำแก้มลิง 5-6 แห่งด้วยกันค่ะบางแห่งก็มีการประชาพิจารณ์ไม่ผ่านนะคะส่วนบางแห่งต้องไปซื้อที่ดินคนอื่นมาแล้วมาขุดทำเป็นบึงซึ่งงบประมาณที่ต้องใช้คือประมาณ10,000,000,000 บาทนะคะโดยมองว่าการทำแก้มลิงลักษณะนี้ไม่น่าจะคุ้มค่านะคะจึงเลือกปรับรูปแบบให้มีประสิทธิภาพโดยยังยึดกลไกของการเป็นแก้มลิงที่ยังคงสำคัญในระบบของการส่งน้ำเข้าและออกนะคะไม่ใช่ระบบการเป็นบึงนะคะต้องเป็นระบบส่งน้ำเข้าและออกค่ะเพราะฉะนั้นกทม.จึงทบทวนแผนงานนี้นะคะแล้วก็เริ่มดำเนินการในลักษณะที่เปลี่ยนรูปแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเป็นรูปแบบของอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนการดาดท้องคลองให้มีลักษณะที่เป็นตัวคลองเป็นแก้มลิงไปในตัวด้วยนะคะเพื่อทำให้การเป็นแก้มลิงยังคงอยู่มีประสิทธิภาพในการทำงานและประหยัดค่าใช้จ่ายบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการลงทุนคือไม่ได้ยกเลิกหลักคิดของการมีแก้มลิงแต่ปรับรูปแบบแทนที่จะเสียเป็นหมื่นล้านไปซื้อที่ดินมาขุดบึงสู้ทำเป็นลักษณะของการทำเขื่อนในพื้นที่การขุดคลองให้ลึกขึ้นและการดาดคลอง

0: ให้มีลักษณะเป็นแก้มลิงไปในตัวให้น้ำเข้าและออกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่คือส่วนที่ผู้ว่ากทมชี้แจงส่วนของกทมที่พูดถึงเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะมีรายงานว่ากทมจะจ่ายเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทผู้ว่าชัชชาติบอกไม่เป็นความจริงอีกนะคะโดยการทำงานเรื่องนี้ต้องมีการส่งหลักฐานเอกสารต้องมีภาพถ่ายหรือมีหลักฐานที่ทางกทมจะต้องรวบรวมนะคะความเสียหายหลักฐานต่างๆส่งมอบให้กับปภ.หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเบิกจ่ายตามความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้เหมาจ่ายเป็นรายละ 9,000 บาทไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นการประชุมกับรัฐบาลที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าให้ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พิจารณาจ่ายเงินตามความเสียหายอย่างเหมาะสมนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าให้ดูความเสียหายแล้วก็ทางกทม.ก็ยึดว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเป็นองค์คณะในการประชุมเนี่ยเป็นหลักการสำคัญเลยที่กทม.ยึดแนวนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเบิกจ่ายมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ผู้ได้รับผลกระทบกทม.ก็ยืนยันว่าจะพยายามทำให้ทั่วถึงนะคะส่วนของรัฐบาลการรับฟังในพื้นที่ต่างๆนะคะในที่ประชุมก็ยังคงเป็นหลักการที่รัฐบาลก็ใช้กับทั่วประเทศแต่ของกทม.ยังเป็นแนวทางนี้นะคะรัฐบาลก็มีหลักการจ่ายเงินเยียวยาตามเหตุการณ์และตามความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าความเสียหายใดๆที่นอกเขตของกทม.เนี่ยกทม.ก็ให้รัฐบาลดำเนินการส่วนของกทม.ก็ยังคงยืนยันว่าจะเก็บหลักฐานความเสียหายเพื่อไปเบิกจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เหมาจ่ายรายละ 9,000 บาทตามข่าวที่เกิดขึ้นและยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็น้ำในซอยต่างๆก็ยังคงต้องดูแลเร่งแก้ไขปัญหาค่ะเอาละค่ะนี่คือของกทม.ที่มีการดำเนินการนะคะในบางพื้นที่มีการพูดถึงเรื่องของสาธารณสุขบางพื้นที่อย่างคลองจันทน์เมื่อวานเนี่ยก็มีประชาชนคนหนึ่งให้สัมภาษณ์สื่อดิฉันก็เห็นแล้วก็ได้ยินว่าไม่มีหน่วยงานด้านสุขภาพ เข้าไปบอกเลยว่าน้ำที่ขังอยู่เนี่ยเราจะอยู่อย่างไรไม่ให้น้ำกัดเท้าไม่ให้เท้าเน่าเพราะต้องเดินออกไปซื้อของทุกวันน้ำท่วมเอวประมาณนี้เดินออกไปซื้อของทุกวันเนื้อเริ่มเปื่อยแล้วผุพองจนเปื่อยแล้วเนี่ยจะดูแลตัวเองอย่างไรโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นอย่างไรมีข้อมูลด้านสาธารณสุขมาฝากคุณผู้ฟังไหมคะ
1: เมื่อวานครับก็มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับดร.นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรได้เปิดเผยว่าวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทีมกระทรวงสาธารณสุขวางแผนจัดบริการทางการแพทย์และระบบสุขภาพดิจิทัลในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามนโยบายที่เร่งด่วนนี้นะครับซึ่งก็มีผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลและคณะลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าสำรวจสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนประเมินข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการก่อนนำข้อมูลมาวางระบบบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงด้วยครับจากการลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข45ร่มเกล้าลาดกระบังก็มีการวางแผนจัดระบบบริการในพื้นที่2จุดก็คือโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังและโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังครับมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงสาธารณสุขมีทีมเมิร์จและบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานกรมการแพทย์และกรมควบคุมโรคร่วมกับทีมจากกรุงเทพมหานครมูลนิธิและจิตอาสาบูรณาการดูแลประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็ได้นำระบบสุขภาพดิจิทัลมาเสริมการทำงานของหน่วยแพทย์โดยใช้หมอพร้อมเป็นช่องทางเชื่อมประชาชนกับบริการ DMS Telemedicine ของกรมการแพทย์และเข้าดูประวัติเดิมผ่านม็อบ PHR Emergency ได้ครับพร้อมกับบริการสุขภาพและองค์ความรู้จากกรมวิชาการเช่นกรมการแพทย์กรมสุขภาพจิตกรมควบคุมโรคกรมอนามัยเพื่อให้ประชาชนสามารถรับคำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาตลอดจนประสานการจัดส่งยาและรับข้อมูลคำแนะนำด้านสุขภาพที่จำเป็นโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางออกจากพื้นที่ครับจากการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ก็พบว่าการเดินทางเข้าออกพื้นที่ยังมีข้อจำกัดขณะที่ภายในศูนย์พักพิงมีประชาชนหลายกลุ่มทั้งเด็กผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

0: แต่สิ่งที่เห็นก็คือชุมชนมีผู้ประสบภัยที่มีศักยภาพและพร้อมช่วยเหลือดูแลคนอื่นๆอยู่ด้วยจึงเป็นโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นอีกช่องทางในการดูแลประชาชนโดยจัดบริการเทเลเมดิซีนไว้รองรับให้สามารถปรึกษาแพทย์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกมาจากพื้นที่ทุกครั้งนะครับก็มีหมอพร้อมเป็นช่องทางเชื่อมแล้วก็ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาโดยตรงก็มีหน่วยแพทย์ในพื้นที่พร้อมให้การดูแลนอกจากนี้ทางกระทรวงยังมีการรับการสนับสนุนจากบริษัท True และ AIS ในการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในพื้นที่ศูนย์พักพิงเพื่อให้ระบบหมอพร้อมเนี่ยระบบเทเลเมดิซีนและก็การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องครับช่วยลดข้อจำกัดด้านการเดินทางเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์อุทกภัยด้วยครับ
1: ค่ะในช่วงระหว่างน้ำท่วมก็มีการสำรวจดัชนีด้านการเมืองซึ่งวิกฤตน้ำท่วมไปฉุดดัชนีด้านการเมืองลดความเชื่อมั่นของรัฐบาลลงอย่างนั้นใช่หรือไม่คะ
0: มีด้วยครับมีเรื่องนี้ด้วยเมื่อวานเนี่ยครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกันยายน2569นี้นะครับกลุ่มตัวอย่าง 2,061 คนสำรวจออนไลน์แล้วก็ภาคสนามระหว่าง 22-26 กันยายนครับพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกันยายนเฉลี่ย 3.56 คะแนนลดลงจากเดือนสิงหาคม2569นะครับที่ได้ 3.63 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือผลงานของฝ่ายค้านครับเฉลี่ยที่ 4.33 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 2.93 คะแนนด้านนักการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นพบว่าฝ่ายรัฐบาลยังไม่มีใครผลงานโดดเด่นร้อยละ 28.08 รองลงมาคือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับร้อยละ 26.94 ส่วนฝ่ายค้านคือคุณรัฐรักชนกศรีนอกร้อยละ 30.97 รองลงมาคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิร้อยละ 20.91 ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือนคือไทยช่วยไทยพลัสร้อยละ 52.54 ครับผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือนคือตรวจสอบการทำงานและใช้งบประมาณของรัฐบาลร้อยละ 45.00 ครับดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพพูดถึงคะแนนดัชนีการเมืองไทยเดือนกันยายนลดลงสวนทางกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แม้จะมีไทยช่วยไทยพลัสแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะพยุงความรู้สึกลำบากยากแค้นของประชาชนได้ทั้งปากท้องผลงานรัฐบาลกระบวนการยุติธรรมที่คะแนนลดน้อยถอยลงไปจึงอาจเป็นเหตุผลในเดือนนี้ไม่มีการเมืองฝ่ายรัฐบาลคนใดไม่มีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลคนใดที่ประชาชนชื่นชอบนำไปเป็นอันดับหนึ่งก็เป็นได้ครับส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เบญจพรพึงชัยประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ของสวนดุสิตนะครับก็บอกว่าผลสำรวจสะท้อนถึงสภาวะถดถอยของความไว้วางใจของประชาชนต่อระบบการเมืองไทยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นผลงานรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องสอดคล้องกับเสถียรภาพทางการเมืองที่มีคะแนนลดลงด้วยยิ่งไปกว่านั้นการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 2.93 คะแนนเนี่ยสะท้อนถึงวิกฤตของผู้นำในการขับเคลื่อนการเมืองแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการบรรเทาทางเศรษฐกิจอย่างไทยช่วยไทยพลัสและการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ก็ไม่สามารถชดเชยความกังวลในภาพรวมของประชาชนได้ท่ามกลางตัวชี้วัดที่ลดลงเกือบทุกด้านมีเพียงผลงานฝ่ายค้านที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นซึ่งผลงานที่ทำให้ประชาชนชื่นชอบคือการตรวจสอบการทำงานนั่นแหละนะครับส่วนความนิยมก็มีผลเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมเข้าไปด้วยซึ่งในขณะนั้นก็เพิ่งจะเริ่มน้ำท่วมครับยังไม่มีการเยียวยาเพราะว่าจะเยียวยาก็27-28-30เนี่ยครับ
1: ค่ะพูดถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังมีพูดถึงการเมืองมีคนในการเมืองอย่างเช่นคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่นะคะก็เปิดสำนักงานพรรคภูมิใจไทยสาขาชลบุรีเขต1นะคะเปิดเป็นโรงครัวเนื่องจากว่าสำนักงานและคุณสุชาติเองก็มองว่าในช่วงนี้ปัจจัยสำคัญพื้นฐานเลยก็คือการกินการรับประทานอาหารนี่นะคะซึ่งในช่วงภาวะวิกฤตที่พื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะชลบุรีก็เป็นพื้นที่ที่มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากจึงได้มองว่าปัจจัยนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญก็เปิดโรงครัวพรรคภูมิใจไทยขึ้นมา ที่เขต1ชลบุรีค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ามารับอาหารนะคะหรือส่งอาหารไปให้ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นทางออกในช่วงเวลาสั้นๆและเป็นกำลังใจให้กันและกันในช่วงเวลานี้นะคะนี่คือข้อมูลจากพื้นที่ของชลบุรีจากสำนักงานพรรคภูมิใจไทยที่คุณสุชาติชมกลิ่นได้ตั้งขึ้นมานอกเหนือจากเรื่องการเมืองนะคะยังมาที่วงการบันเทิงวงการบันเทิงอย่างคุณเอสุภชัยศรีวิจิตรนะคะซึ่งเป็นแม่บ้านแม่ค้าตลาดนัดเจ้าของตลาดนัดชื่อดังตามห้างต่างๆตามพื้นที่สำคัญต่างๆนะคะและเป็นผู้จัดการดาราผู้จัดการส่วนตัวดาราเนี่ยคุณเอสุภชัยก็ได้สื่อสารให้ได้ทราบว่าได้เสียสละพื้นที่นานับร้อยไร่นะคะที่สุขาภิบาลถนนสุขาภิบาลแถวนั้นที่มีกำลังจะเก็บเกี่ยวข้าวเหลืองอารามทีเดียวค่ะเป็นภาพก่อนหน้านั้นแล้วก็บอกว่าเวลานี้เป็นพื้นที่รับน้ำไม่ให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในบริเวณใกล้เคียงและไม่ให้ไหลออกถนนสายหลักนี่คือสิ่งที่คุณเอได้สื่อสารผ่านคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ดูว่าพื้นที่นั้นยอมให้เป็นพื้นที่สูบน้ำเข้าไปลงในพื้นที่นาและนอกจากนี้ค่ะคุณเอยังมีครัวเอจตุโชตเป็นร้านอาหารก็ปิดร้านอาหารแล้วนั่งรถกระบะทำอาหารไปส่งคนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่แล้วให้คนที่ไม่มีที่จอดรถเข้ามาจอดรถฟรีในที่จอดรถของร้านอาหารของคุณเอดังกล่าวก็เป็นอีกคนนึงนะคะในหลายๆคนหลายๆองค์กรมีสื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักมีผู้คนที่ลงพื้นที่ศิลปินค่ายนั้นค่ายนี้ไปลงพื้นที่ไปร้องเพลงไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่จำนวนไม่น้อยนะคะนี่คือน้ำใจของคนไทยในช่วงนี้ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องเกี่ยวกับแอร์คาร์โก้ที่มีรายงานว่ามีข้อเสนอต่อสนามบินสุวรรณภูมิของหอการค้ามีความชัดเจนอย่างไรคะ
0: เมื่อวันดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับเปิดเผยครับว่าหอการค้าไทยเนี่ยติดตามสถานการณ์การให้บริการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างใกล้ชิดทั้งด้านผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าโดยในช่วง3-4วันที่ผ่านมาฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าออกสนามบินขณะเดียวกันยังเกิดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและมีการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากผู้โดยสารตกค้างและสัมภาระล่าช้าหรือตกค้างด้วยนะครับสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารและนักธุรกิจจำนวนมากสนามบินเป็นประตูด่านแรกที่ผู้เดินทางสัมผัสเมื่อมาถึงประเทศไทยการให้บริการที่ติดขัดย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะเมื่อกำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวปลายปีซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นและไทยกำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF World Bank Group ระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้ด้วยนะครับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งบูรณาการและดูแลภาพลักษณ์นี้ด้วยนะครับคือมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยทันทีเพื่อให้การเดินทางและให้บริการกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศหอการค้าไทยติดตามปัญหาความแออัดและข้อจำกัดมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าเป็นปัญหาสะสมตั้งแต่ปีที่ผ่านมาทั้งด้านพื้นที่คลังสินค้ากำลังคนอุปกรณ์และขั้นตอนปฏิบัติงานซึ่งเห็นชัดขึ้นเมื่อปริมาณการขนส่งทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นจากข้อมูลเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้บอกว่าไทยเนี่ยมีมูลค่าการค้าผ่านทางอากาศ 5,530,000 ล้านบาทครับในจำนวนนี้เป็นการส่งออกประมาณ 2,420,000 ล้านบาทหรือราว1ใน3ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดสินค้าสำคัญก็คืออิเล็กทรอนิกส์มูลค่ากว่า 1,320,000 ล้านบาทและสินค้าเกษตรและอาหารกว่า 380,000 ล้านบาทสะท้อนว่า Air Cargo เนี่ยมีความสำคัญต่อการส่งออกและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจำนวนเที่ยวบินขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำหรือชาร์เตอร์ไฟลท์เนี่ยนะครับและปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนระบบต้องรองรับงานในระดับสูงครับก็เลยมีข้อเสนอครับมีข้อเสนอโดยเป็นหลายระยะทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวโดยเสนอให้มีกลไกกลางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดมาตรการประสานการดำเนินงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่องพร้อมกับระบุผู้รับผิดชอบกรอบเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนหน่วยงานที่ควรร่วมในกลไกนี้ก็ได้แก่ ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกรมศุลกากรผู้ให้บริการคลังสินค้าสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและก็ภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับสำหรับระยะ

0: ดาวก็มองว่าการเพิ่มขีดความสามารถของระบบเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอจึงควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน TOR สำหรับการให้สิทธิผู้ประกอบการคลังสินค้ารายใหม่รวมถึงกำหนดมาตรฐานด้าน Capacity Service Level นะครับประสิทธิภาพการให้บริการและความพร้อมรองรับกับช่วงที่ Peak Season เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของ Air Cargo ในอนาคตด้วยครับ
1: ค่ะเอาละมาดูตัวเลขนิดนึงก่อนไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยร่วงแรงค่ะลบไป 2.21% ทีเดียวนะคะคือลดลง 35.29 จุดค่ะปิดที่ 1,559.01 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 121,003.14 ล้านบาทค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ราคาอ้างอิงธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่33.54 บาทสตางค์ค่ะส่วนราคาทองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 66,350 บาทขายออกบาทละ 66,550 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 65,021 บาท24สตางค์และขายออกบาทละ 67,350 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: ครับเที่ยวบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai ซึ่งเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มุ่งหน้าสู่อิสราเอลครับต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุนักบินทะเลาะวิวาทต่อสู้กันขณะที่ทางการอิสราเอลยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การจี้เครื่องบินนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ Flight Radar 24ระบุว่าเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8ของเที่ยวบิน FZ1073มีผู้โดยสารชาวอิสราเอล150คนได้เปลี่ยนเส้นทางเหนือน่านฟ้าจอร์แดนไปยังซาอุดิอาระเบียโดยข้อมูลจากการบินแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินได้ลดระดับความสูงลงเกือบ 14,000 ฟุตอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีก่อนจะเริ่มส่งสัญญาณฉุกเฉินทั่วไปพร้อมด้วยรหัสควอก7700และตามด้วยรหัสควอก7500ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายจากนั้นเครื่องบินได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินทั่วไปซ้ำอีกครั้งก่อนร่อนลงจอดที่ท่าอากาศยานตาบุกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียอย่างปลอดภัยเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลต้องยกระดับการรับมือทันทีเนื่องจากอิสราเอลยังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นปลายทางที่เครื่องบินลงจอดโดยโดรอนสปิลแมนโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นการจี้เครื่องบินด้านแถลงการของสำนักนายกยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและกำลังดำเนินมาตรการเพื่อพาชาวอิสราเอลกลับประเทศขณะที่โฆษกของสายการบิน Fly Dubai แถลงเพียงว่าเที่ยวบินนี้ประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางจึงเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่ตาบุกโดยยืนยันว่าผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยและตรวจสอบจำนวนครบถ้วนแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับซึ่งในขณะเดียวกันรายงานคำบอกเล่าจากผู้โดยสารรายหนึ่งที่อยู่บนเครื่องบินดังกล่าวเล่าว่าได้ยินเสียงกรีดร้องและมีชายคนหนึ่งถือมีดกดตัวนักบินอีกคนหนึ่งลงกับพื้นโดยมีเลือดเปรอะเปื้อนอยู่ทั่วตัวในขณะที่สื่ออิสราเอลได้เผยแพร่ภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นเสื้อของผู้โดยสารที่ชุ่มไปด้วยคราบเลือดครับส่วนศาลแขวงโตเกียวครับมีคำตัดสินเมื่อวานนี้ว่าเสียงของบุคคลสามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะสิทธิในชื่อเสียงทางการค้าหรือ right of publicity นะครับเช่นเดียวกับภาพบุคคลนับเป็นครั้งแรกที่ศาลญี่ปุ่นมีคำวินิจฉัยในประเด็นนี้คดีนี้มีขึ้นหลังจากเคนจิโร่สึดะนักพากย์เสียงชาวญี่ปุ่นยื่นฟ้องขอให้ TikTok ลบวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI สร้างเสียงบรรยายซึ่งสึดะอ้างว่ามีลักษณะคล้ายเสียงของเขาเองอย่างไรก็ตามศาลมีคำพิพากษายกฟ้องครับเนื่องจากวิดีโอดังกล่าวได้มีการลบออกไปแล้วหลังจากการยื่นฟ้องสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าปัจจุบันญี่ปุ่นยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดเรื่องสิทธิในเสียงไว้อย่างชัดเจนแต่กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นเพิ่งออกแนวทางระบุว่าการนำเสียงที่คล้ายกับเสียงของบุคคลจริงไปใช้ในวิดีโอบนโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างรายได้อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิตามคำฟ้องผู้โพสต์ซึ่งไม่เปิดเผยชื่ออัพโหลดวิดีโอ188คลิประหว่างเดือนกรกฎาคม2567ถึงกันยายน2568เนื้อหาเกี่ยวกับตำนานเมืองเรื่องลี้ลับและเกร็ดความรู้โดยใช้เสียงที่คล้ายกับเสียงของสึดะเป็นผู้บรรยายครับก็ได้เงินมหาศาลเหมือนกันนะครับแล้วส่วน TikTok ก็โต้แย้งว่าเสียงบรรยายนี้เป็นเสียงผู้ชายทั่วไปและไม่น่าจะทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงของสึดะในขณะที่ผู้โพสต์ระบุว่า AI ถูกฝึกด้วยเสียงของเพื่อนเขาเองครับมีข่าวไง

0: การวิจัยครับที่เกี่ยวข้องกับการดื่มน้ำกับการลดน้ำหนักนะครับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษครับพบว่าผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนและดื่มน้ำก่อนกินอาหารประมาณ30นาทีอาจมีน้ำหนักลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้วิธีนี้การศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Obesity โดยมีผู้เข้าร่วมวิจัย84คนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ดื่มน้ำก่อนอาหารและกลุ่มควบคุมกลุ่มที่ดื่มน้ำได้รับคำแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ500ซีซีก่อนกินข้าวเช้าอาหารกลางวันและก็อาหารเย็นประมาณ30นาทีรวมทั้งหมดวันละ3ครั้งหรือประมาณ 1,500 ซีซีต่อวันนะครับหลังติดตามเป็นเวลา12สัปดาห์ครับพบว่ากลุ่มที่ดื่มน้ำก่อนอาหารมีน้ำหนักลดลงเฉลี่ยประมาณ 2.4 กิโลกรัมในขณะที่กลุ่มควบคุมลดลงประมาณ 1.2 กิโลกรัมหรือแตกต่างกันประมาณ 1.3 กิโลกรัมนักวิจัยคาดว่าหนึ่งในเหตุผลที่การดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารอาจช่วยควบคุมน้ำหนักได้คือช่วยเพิ่มความรู้สึกอิ่มทำให้บางคนกินอาหารในปริมาณที่ลดลงดังนั้นผลของการดื่มน้ำอาจไม่ได้เกิดจากการเร่งการเผาผลาญโดยตรงแต่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินและปริมาณอาหารที่ลดลงมากกว่าอย่างไรก็ตามงานวิจัยไม่ได้ระบุว่าการดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวสามารถทำให้น้ำหนักลดลงได้เสมอและไม่ควรมองว่าน้ำเป็นวิธีลดน้ำหนักหลักแทนการควบคุมอาหารหรือการออกกำลังกายครับ
1: ค่ะก็เป็นข้อมูลเอาไว้ประกอบพิจารณากับงานวิจัยและข้อมูลอื่นๆที่มีความชัดเจนและมีหลักฐานอ้างอิงนะคะขอบคุณมากค่ะไปต่อที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมนะครับฝนประเทศไทยก็ค่อนข้างน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 30% เท่านั้นเองเปอร์เซ็นต์นะไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ไปเน้นทางด้านภาคใต้นะครับภาคใต้ 40-60% แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีเตือนตกหนักที่ไหนเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะวันนี้อิทธิพลของอะไรบ้างที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่คะ
2: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นลมมรสุมกำลังอ่อนนะครับพัดปกคลุมกับมีลมพวกลมทะเลลมทางด้านฝั่งตะวันออกเข้ามานะครับลมอากาศหนาวนิดๆเข้ามานิดหน่อยนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวใกล้ถึงมาถึงหรือยังคะ
2: ใช้คำว่าปลายฝนก่อนนะครับต้นหนาวนี่ยังมาไม่ถึงนะครับมันก็ต้นก็จริงแต่ว่าอากาศหนาวเนี่ยมันเรียกว่ามาแบบเดือนละครั้งสองครั้งนะครับมันก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่มันก็มีเดี๋ยวมันก็มีมาช่วงวันที่4ถึง7นะครับ
1: อ๋อค่ะก็เป็นอีกช่วงนึงที่ฝนจะมาฝนมาช่วงนั้นเนี่ยหนักเหมือนมาช่วงวันที่23 24 25 26กันยายนที่ผ่านมามั้ยคะ
2: ไม่เท่านะครับก็จะมีหนักได้บ้างนะเปอร์เซ็นต์ก็มีเยอะแต่ว่าจะไม่เท่านะครับก็ถ้าเปรียบเทียบมันก็จะเป็นเหมือนเยอะกว่าช่วงหน้าฝนปกตินิดนึงนะครับถ้า23ถึง27อันนั้นคือเยอะกว่าเยอะมากนะครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเยอะกว่าหน้าฝนนิดนึงนะครับ
1: ได้ค่ะช่วงนั้นเป็นอิทธิพลของอะไรนะคะในช่วง4 5 6 7
2: ก็จะเป็นความกดอากาศสูงลงมานะครับก็จะทำให้มีฝนในช่วงแรกนะครับก็เน้นเยอะจริงๆก็จะเป็นวันที่5วันที่6นะครับ2วันนะครับ
1: อ๋อค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้กรุงเทพให้ฝน 30% เท่านั้นเองนะครับก็ไม่เยอะนะครับ
1: ค่ะ
2: อาจจะเป็นช่วงฝนก็จะเป็นช่วงบ่ายไม่มีเตือนตกหนักนะครับแต่ก็ตกเปียกได
1: ้น้ำเหนือที่กำลังระบายกันอยู่เพิ่มขึ้นทยอยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นน้ำเก่าสะสมจะมีน้ำใหม่มาเติมภาคเหนือบ้างหรือไม่แค่ไหนคะ
2: ในช่วงนี้ยังไม่มีนะภาคเหนือช่วงนี้ฝนค่อนข้างน้อย 20-30% นะครับก็ไม่ได้เติมเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะแต่ต้องระบายน้ำที่ล้นอ่างเต็มอ่างเกิน 100% เหล่านี้อยู่หลายพื้นที่ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ต้องเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกรมอุตุนิยมวิทยานี่ดูสภาพอากาศและพยากรณ์ฟ้าฝนแล้วก็อิทธิพลต่างๆที่จะมาทำให้เกิดฝนเกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากสำหรับคุณสุรจิตข้อมูลเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มีรายงานผู้โชคดีนิดนึงค่ะก่อนไปที่ข่าวกีฬาผู้โชคดีตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานตอบว่าภาวะสมองเสื่อมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะที่มีงานวิจัยที่ดร.นิตินันท์รายงานเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุที่นอนน้อยเครียดมีภาวะซึมเศร้าหูตึงสายตาไม่ดี

0: เหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ต้องรักษาแล้วเกิดได้ตั้งแต่ยังหนุ่ม30ยังหนุ่มยังสาวนะคะ30ขึ้นไปเนี่ยก็เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ต้องสังเกตตัวเองค่ะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่เขตบางแคกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือคุณเจริญวงกังแหค่ะคุณเจริญบอกว่าเป็นแฟนรายการตัวจริงนะคะฟังมาประมาณ30ปีแล้วแม้ไปต่างประเทศก็ยังติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นรายการข่าวที่มีสาระครบถ้วนเป็นรายการข่าวที่ดีกระชับได้สาระครบถ้วนขอบคุณมากค่ะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะมีคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่พรุ่งนี้ค่ะเรามีคำถามทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ค่ะสื่อสารกันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะชื่อบัญชี @jularadio ค่ะ @jularadio พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ @asign แล้วก็ตามด้วย CHULARADIO jularadio พิมพ์ติดกันไปทั้งหมดกับสัญลักษณ์@sign นะคะไปต่อที่ข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
1: เอเชียนเกมส์ครับคัพเซปักตะกร้อทีมชาติไทยก็เดินหน้าทำผลงานในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าญี่ปุ่นล่าสุดครับคว้ามา2เหรียญทอง1เหรียญเงินและยังเหลือโอกาสลุ้นเพิ่มอีก1เหรียญทองจากประเภททีม4คนหญิงนะครับส่วนน้องใหม่อัชรพรดวงละว่าโชว์ทักษะและความเก๋าครับโยกหลบแก่งน้ำเชี่ยวแบบสุดลุ้นครับก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินแคนูสลาลอมมาครองให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในวันนี้ครับวันที่1ตุลาคมก็มีไปลุ้น4เหรียญทองจากจักรยานประเภทลู่และเทควันโดภูมิเซ่พร้อมกับเชียร์วอลเลย์บอลชายไทยพบกับจีนรอบ8ทีมนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับสรุปเหรียญรางวัลตอนนี้จีนก็150เหรียญทองนะครับญี่ปุ่น50เหรียญทองเกาหลีใต้24เหรียญทองครับอุซเบกิสถานอันดับ4 16เหรียญทองไทยอันดับ5ครับ12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวม34เหรียญครับส่วนอันดับ6คืออิหร่านครับ11เหรียญทองครับ
0: ค่ะก็ถือว่าไทยอยู่ในอันดับที่ดีทีเดียวนะคะและดีที่สุดในชาติอาเซียนแน่นอนนะคะแล้วอยู่ในลำดับต้นๆของเอเชียค่ะขอบคุณข่าวคราวทั้งหมดในช่วงแรกนะคะดร.นิตินันท์พรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์เขื่อนคลองไม่ใช่เขื่อนนะเขื่อนเขาไม่ให้สร้างไปสร้างคลองระบายน้ำหลากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการก่อสร้างเริ่มปีหน้านี้แล้วนะคะคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทย160,000กว่าล้านคุ้มค่าหรือไม่รูปแบบควรเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็มีข้อเสนอต่อการระบายน้ำในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะวันนี้พบกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์สุทธินนท์วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: กำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
3: ์วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำ

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ตอนนี้ฝนน้อยลงไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ต้องบริหารจัดการน้ำในอ่างน้ำล้นเขื่อนการระบายน้ำที่ต้องทยอยเพิ่มขึ้นเมื่อวานก็พูดถึงตัวเลข 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เช้านะคะจนมีตัวเลข 2,500 ในช่วงกลางวันสุดท้ายมีนักการเมืองโพสต์ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงสัปดาห์หน้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะจนในที่สุดก็มีข่าวที่ยืนยันออกมาว่าช่วงเย็นคณะกรรมการโดยประธานคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็เซ็นระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากที่ช่วงเช้าปฏิเสธว่าไม่ได้อนุมัตินะคะก็คงได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีสถานการณ์ที่ต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราตามเกาะติดกันตลอดเนื่องจากยังอยู่ในช่วงที่ต้องบริหารจัดการน้ำที่ยังต้องรอการระบายและระบายทั้งจากในอ่างและระบายลงทะเลเหล่านี้นะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์สุทธินนท์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์พงศักดิ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงดิฉันชัดเจนนะคะ
2: ชัดเจนครับ
1: ค่ะเสียงอาจารย์จะดูเบาๆดรอปๆนะคะ
2: ครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ
1: ดังขึ้นค่ะดังขึ้นค่ะอาจารย์ขา
2: ครับ
1: เรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำขอพูดถึงภาพรวมก่อนก็แล้วกันค่ะอาจารย์เหตุปัจจัยที่อาจารย์มองว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรการเกิดน้ำท่วมจากฝนตกต่อเนื่องแล้วก็สถานการณ์ที่ยังมีน้ำท่วมขังและการระบายน้ำหลายส่วนที่เกิน 100% ไหลอ่างนี่นะคะอาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์เหตุปัจจัยเป็นอย่างไรคะในสถานการณ์เวลานี้
2: ครับถ้ามองเฉพาะกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมเทียบระหว่างปี54กับปีปัจจุบันให้เห็นนะฮะเดี๋ยวจะให้เห็นภาพรวมด้วยจริงๆน้ำท่วมปี54เกิดมาจาก3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกคือน้ำเหนือคือน้ำที่มาจากปิงวังยมหน้านะครับแล้วที่มารวมกันที่นครสวรรค์แล้วก็ไหลผ่านกรุงเทพอันนี้ประเด็นแรกอันปีนั้นฝนตกมีพายุเข้า5ลูกอันนี้เป็นกรณีที่ไม่ปกติประเด็นที่2คือถ้าน้ำจะท่วมกรุงเทพเนี่ยจะต้องมีฝนตกในพื้นที่เลยนะครับแต่กรุงเทพเนี่ยบริหารจัดการไม่เหมือนที่อื่นกรุงเทพเราจะมีเราเรียกว่าเป็นโพลเดอร์นะโพลเดอร์คือในทางวิศวกรรมคือเราทำคันกั้นน้ำล้อมรอบกรุงเทพเอาไว้ไม่ให้น้ำเข้ามาในกรุงเทพเพราะฉะนั้นการจัดการกรุงเทพเนี่ยจะอาศัยคลองแล้วก็ปั๊มน้ำเป็นหลักนะครับอยู่ได้จะปั๊มน้ำกับคลองเป็นหลักเลยนะครับอันนี้คือในกรุงเทพประเด็นที่สามที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของระดับน้ำทะเลหนุนสูงจากอ่าวไทยครับ3ตัวเนี้ยทำให้น้ำท่วมกรุงเทพปี54บังเอิญเจอหลักๆ ก็คือเป็นตัวเหนือน้ำน้ำเหนือนะครับ
1: น้ำเหนือ
2: จังหวัดยมนาน
1: ค่ะ
2: ส่วนปี69ปีปัจจุบันเนี่ยประเด็นที่เกิดน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยน้ำเหนือไม่เยอะนะที่กรุงเทพโดนเนี่ยไม่เยอะระดับน้ำทะเลหนุนก็ไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นจาก3ตัวเนี่ยประเด็นที่ทำให้น้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้คือฝนตกในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะ
2: คราวนี้อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วฝนแบบนี้มันไม่เคยเกิดในอดีตมาก่อนเหรอจริงๆแล้วคำตอบก็คือว่าฝนรอบนี้ผมใช้คำว่าเป็น new normal ได้นะครับ new normal ก็คือว่าฝนตกประมาณสัก 2-300 มิลต่อวันเนี้ยอันอย่างเงี้ยเกิดไม่บ่อยนะครับในกรุงเทพที่เราดูข้อมูลมาเนี่ยเรายังไม่เคยเจอฝนที่ตก 2-300 อย่างนี้มาก่อนนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่คำถามแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝนจะต้องตกหนักตามฤดูกาลอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นช่วงปลายฤดูฝนโดยเฉพาะช่วงที่จะต่อไปต้นฤดูหนาวเนี่ยแต่รอบนี้สิ่งที่ต่างมากๆคือเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมความกดอากาศต่ำคืออะไรหย่อมความกดอากาศต่ำคือถ้ามองแบบตามระดับเนี่ยสูงสุดคือพายุรองลงมาคือ depression ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำไม่เหมือนเป็นระดับ3นะครับที่แรงน้อยสุดแต่ปัญหามันคือว่ามันแช่ครับรอบนี
1: ้
2: ฝนตกมันแช่แล้วก็มันกระจายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพเลยซึ่งไอเหตุการณ์ที่ฝนแช่แล้วก็กระจายทั่วกรุงเทพเนี้ยอันเนี้ยเราไม่ค่อยเจอนะครับ
1: ค่ะ
2: ผมให้ข้อคิดอย่างนี้คือว่าจริงๆเวลาเราออกแบบน้ำฝนนะครับระบบระบายน้ำในกรุงเทพหรือว่าในพื้นที่เมืองใหญ่ๆเนี่ย 1ชั่วโมงเนี่ยเรารับได้ประมาณ 6-7 เซน 6-7 เซนนะ
1: ความ
2: หมายคือถ้าเอาแก้วไปวางไว้ถ้าฝนตกนะเอาแก้วไปวางไว้ที่ข้างนอกเนี่ยถ้าฝนตกประมาณสัก 5-6-7 เซนเราออกแบบไว้แค่นั้นนะครับเพราะความหมายคือว่าถ้าตกเกินเนี่ยมันจะท่วมซึ่งวันนั้นเนี่ยฝนที่ตกมา1วันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก200กว่ามิลก็คือ20เซน
1: อ๋อค่ะ
2: 20เซนแต่ว่าจริงๆถ้ากรุงเทพฯเนี่ย10เซนนี่ยังเอายังบริหารจัดการได้นะครับ10เซนก็คือว่าปั๊มน้ำอะไรนี่ยังบริหารจัดการได้แต่ว่าพอตกมา20เซนแล้วก็ทั่วกรุงเทพฯอันนี้เอาตรงๆแล้วคือว่ามันเกินศักยภาพของระบบที่เราออกแบบไว้นะครับถ
1: ้
2: าตีเป็นน้ำแล้วกันนะฮะตีเป็นน้ำคือ20เซนเนี่ยคูณด้วยพื้นที่กทมเฉลี่ยนะจริงๆแล้วมันประมาณสัก250ล้านลูกบาศก์เมตรคำถามว่ามันเยอะขนาดไหนมันเยอะขนาดที่ว่า1ใน4ของเขื่อนป่าสักครับเข
1: ื่อ
2: นป่าสักมันมีความจุประมาณเกือบพันล้านลูกบาศก์เมตรนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ซึ่งวันนึงเนี่ยกรุงเทพเอาน้ำหลักการกรุงเทพคือระบายน้ำแล้วระบายออกเจ้าพระยานะครับหล
1: ัก
2: การของเขาออกได้ประมาณวันละ100ล้านนะเพราะฉะนั้นกลายว่าอย่างน้อย2วันนะถึงจะสามารถเอา
1: น้ำ
2: ก้อนนี้ออกก็เป็นที่มาว่าแต่ว่าบางพื้นที่มันก็ยังท่วมอยู่เพราะเป็นพื้นที่ต่ำนะครับอันนี้กรุงเทพครับ
1: ค่ะทีนี้กรุงเทพก็อยู่มีภาคตะวันออกมีจังหวัดปริมณฑลที่มีฝนตกเหมือนกันอยู่ด้วยแล้วก็ระบายน้ำผ่านคลองเดียวกันบ้างใกล้เคียงกันบ้างใช้พื้นที่เดียวกันบ้างและน้ำก็ยันกันอยู่บ้างทำให้บางส่วนยังเกิดน้ำผุดเวลาที่ระบายน้ำหรือยังท่วมขังอยู่หรือไม่คะอาจารย์
2: คือถ้าเอาว่าเวลานี้เลยนะครับถ้าเวลานี้ก็ถามถ้าในเชิงข้อมูลเนี่ยกรุงเทพสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
2: สังเกตได้ว่าหลังจากที่ฝนตกประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยระด
1: ับ
2: น้ำในบางพื้นที่ที่พื้นที่สูงเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าตามข่าวปัจจุบันยังมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำนะครับพื้นที่ต่ำจริงกรุงเทพเนี่ยความยากคือมันเป็นพื้นที่ที่แบนนะกรุงเทพเนี่ยในพื้นที่ที่แบนแล้วมันอยู่ใกล้กับทะเลนะหลักการคือว่าบางพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะประเด็นที่หลายๆพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมปัจจุบันที่ยังเอาน้ำออกไม่ได้เนี่ย
1: คลองจันทน์กับร่มเกล้าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ๆตามกับที่อื่นครับเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเวลาบ้านเราน้ำลดแต่ถ้าน้ำท่วมมันจะมีบางที่ที่ต่ำกว่าที่อื่นที่ลดช้าหน่อยแต
1: ่
2: ถ้ามองภาคที่อื่นเนี่ยณวันนี้ประเด็นที่ยังเกิดขึ้นคือภาคตะวันออกนะครับที่ยังท่วมภาคตะวันตกภาคตะวันออกก็คือโซนแถวๆระยองแต่โซนนั้นนะทั้งหมดเลยนะฮะ
1: ชาเชิงเซาระยองปลาจีน
2: ใช่ใช่ใช่โซนนั้นนะครับแล้วก็โซนของตะวันตกก็คือแถวกาญจนบุรีนะครับที
1: ่
2: ท่วมแล้วก็จริงๆไอ้เวลาเราพูดเนี่ยไอ้ดอกไม้บนอากาศสามเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเข้าไปหาพม่าครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยพอมันวิ่งขึ้นเข้าไปหาพม่าเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือฝนมันจะไปตกประมาณสักภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วบรรยากาศว่าตอนเนี้ยกรุงเทพดีขึ้นแต่3จังหวัดใน3โซนเนี่ยที่เหลือมันยังมีปัญหาอยู่ซึ่งมันจะไปสอดคล้องว่าพอนึกภาพตามแต่ถ้ากำแพงเพชรแต่อะไรที่มันเป็นภาคเหนือตอนล่างเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากยอมระบบอากาศต่ำเนี่ยพอมันมีน้ำมากขึ้นอย่างที่ผมดำเนินว่าน้ำเหนือครับน้ำมันก็ไหลมาปิงวังยมหน้านี่แหละแล้วก็มาเจอกันที่นครสวรรค์แล้วก็ไหลมาที่เมื่อกี้ที่เราได้ยินข่าวว่ามันจะมีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา
1: ใช่
2: ขึ้นเพราะประเด็นนี้นี่แหละ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจึงต้องสนใจเรื่องของการระบายน้ำออกจากอ่างการระบายน้ำในท้ายเขื่อนเหล่านี้เพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำในภาพรวมแต่ก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่โดยรอบแน่นอนถูกไหมคะ
2: ถูกต้องครับความยากของเรื่องเวลาผมยกตัวอย่างนะถ้าจะดูว่าบ้านเราน้ำท่วมป่ะเนี่ยจริงๆมันดูที่บ้านเราอย่างเดียวไม่ได้ครับเช
1: ่
2: นกรุงเทพอย่างเงี้ยกรุงเทพถ้าถามว่ากรุงเทพน้ำท่วมไหมเวลาดูเนี่ยอาจจะต้องดูอย่างที่ผมนำเรียนว่าดู3อย่างประกอบกันคือน้ำเหนือฝนตกในกรุงเทพแล้วก็ระดับน้ำทะเล
1: ข้างล่าง
2: แต่ว่าความยากผมคิดว่าตอนนี้ความยากคือข้อมูลอย่างเงี้ยจริงๆแม้กระทั่งเวลาผมจะหาว่าบ้านผมน้ำท่วมผมต้องเข้าประมาณสัก 4-5 เว็บอ่
1: ะ
2: ซึ่งไอ้อย่างเงี้ยขนาดเราเป็นคนที่เรียนมาแล้วก็เข้าใจได้ยังเข้าไปหาข้อมูล
1: ยังยากเลยในการหาข้อมูลชุดเดียวถูกไหมคะ
2: ครับครับก็อาจจะเป็นเรื่องผมว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากรอบนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของเราจะต้องสิ่งแรกผมว่ามี3อย่างอย่างแรกคือว่าเราจะต้องพยากรณ์ให้แม่นยำแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ประเด็นแรกเพราะว่ามันจะสามารถลดความสูญเสียและความเสียหายไปได้เยอะเลยนะครับประเด็นที่2คือผมคิดว่าการสื่อสารนะครับการสื่อสารคือผมเข้าใจว่าการสื่อสารในรูปแบบที่รัฐสื่อสารกับรัฐเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับการที่จะเอามาเตือนภัยนะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะรีสปอนด์ได้นะครับแล้วก็ข้อ3นี่คือ local action นะครับจริงๆผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้รอบนี้คือเราทุกคนต้องช่วยตัวเองระดับหนึ่งนะ
1: ค
2: ผมยกตัวอย่างเช่นจริงๆถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวถ้าน้ำท่วมเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัว3วันนะวันว่าเราจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองซึ่งโอเคแต่ว่าแบบนี้มันอาจจะไม่ยังไม่ได้เราอาจจะยังไม่ค่อยได้เตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้ในประเทศไทยเท่าไหร่ครับ
1: ได้ค่ะทีนี้ไปที่เรื่องสำคัญในช่วงนี้เราก็เห็นความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเยียวยาก็อนุมัติไป 4,000 ล้านการสร้างคลองระบายน้ำหลากอนุมัติไป 140,000 กว่าล้านในรอบครม.ที่ผ่านมาซึ่งเป็นโครงการที่ต้องใช้เงิน 160,000 กว่าล้านถ้าดูตัวเลขรวมนี่นะคะโดยจะใช้การก่อสร้างเป็นคลองระบายน้ำหลากจากชัยนาทมาป่าสัก130กว่ากิโลเมตรแล้วก็จากป่าสักไปอ่าวไทยอีก130กว่ากิโลเมตรรวมแล้ว270กิโลเมตรโดยประมาณนะคะการก่อสร้างจะเริ่ม2570ถึง2577 8ปีแล้วก็เป็นโครงการที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีคนไม่เห็นด้วยอยู่กลุ่มใหญ่กลุ่มนึงที่บอกว่ายังไม่ศึกษาผลกระทบต่อสังคมและผลกระทบต่อสุขภาพและมีข้อมูลบางชุดที่อาจจะยังไม่ตรงกันหรือยังไม่ได้ศึกษาทางเลือกอื่นๆที่เป็นไปได้มุ่งมาที่ช่องทางนี้เหล่านี้เป็นต้นโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยที่ศึกษามาตั้งแต่ปี2568แล้วสภาพัฒน์อนุมัติไปแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมาแล้วนำเข้าสู่ครม.โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการที่จะเดินหน้าต่อเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้คะอาจารย์ขา
2: ผมก่อนที่จะไปตอบคำถามนะผมว่าเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าปี54เนี่ยมันทำให้น้ำท่วมผมใช้คำว่ากรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางตอนล่างแล้วก็หลายพื้นที่นะครับซึ่งหลังจากน้ำท่วมปี54เนี่ยทางธนาคารโลกแล้วก็กระทรวงการคลังก็ได้ประเมินออกมาว่าประเทศไทยมีความเสียหาย 1.4 ล้านล้านพอ 1.4 ล้านออกมาแล้วน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่านักลงทุนเขาบอกโอ้ถ้าน้ำท่วมอย่างเงี้ยเขาจะไม่มาลงทุนประเทศไทยแล้วนะอันนี้คือประเด็นแรกๆเพราะความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจสังคมค่อนข้างสูงนะครับหล
1: ัง
2: จากนั้นเนี่ยมันเลยมีโครงการเราเนี่ยเราเป็น9แผนเจ้าพระยานะครับ9แผนเจ้าพระยาซึ่งที่เราพูดเมื่อกี้มันเป็น1ใน9แผนเจ้าพระยานั้นนะครับหลักการคือว่า9แผนเจ้าพระยาเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อที่จะลดนะครับความสูญเสียแล้วก็ความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมในก็คือน้ำเหนือนั่นเองนะครับที่ตกที่ตกจากภาคเหนือแล้วก็น้ำในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าแต่แน่นอนผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าไอโครงการนี้นะครับชัยนาทป่าสักเอาไทยคืออะไรมันเหมือนถนนเลี่ยงเมืองครับแทนที่น้ำจะวิ่งตรงเข้ามาอยุธยากรุงเทพก็เลี่ยงเมืองไปซะก็คือเลี่ยงออกไปรอบนอกถ้าเปรียบเสมือนกรุงเทพก็เหมือนเส้นกาญจนาพิเศษนะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าความที่มันอยู่ในสปอตไลท์ก็เพราะว่าโครงการมูลค่าโครงการมัน 165,000 ล้านเนี่ย 165,000 ล้านเนี่ยถามว่าเยอะขนาดไหนก็คืองบประมาณน้ำประเทศไทยปีนึงประมาณแสนต้นๆนะครับเพราะนั้นหมายถึงว่าโครงการที่โครงการอยู่เนี่ยมากกว่างบประมาณของประเทศไทยด้านน้ำนะทั้งปีเลยเพราะนั้นความหมายคือว่านี่คือการที่ถ้าจะทำเนี่ยซึ่งมันเกินงบประมาณสูงสุดที่เราทำได้เพราะฉะนั้นมันเลยต้องเป็นเงินกู้ด้วยอันนี้เป็นเงินกู้
1: ใช่เป็นเงินกู้ส่วนหนึ่ง
2: แบงก์ที่เราเน้นถูกต้องกู้ส่วนหนึ่งครับแล้วก็บางส่วนก็ใช้ผมคิดว่าแน่นอนว่าอารมณ์ถ้าเรานึกภาพตามเหมือนถนนเลี่ยงเมืองครับ
1: คำ
2: ถามคือว่าโอเคมันก็มีทั้งพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์แล้วก็พื้นที่ที่เสียประโยชน์นะครับถ้าผมถ้าผมสรุปเร็วๆคือว่าพื้นที่ที่เสียประโยชน์เนี่ยก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าแน่นอนต้องเวนคืนน
1: ะ
2: ต้องเวนคืนเพราะว่ามันไม่มีที่แบบเป็นสาธารณะแบบเมื่อก่อนแล้วเพราะมันสร้างในยุคปัจจุบันซึ่งไอโซนเจ้าพยาตอนล่างเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาเมืองมันก็เป็นเมืองมากขึ้นนะครับส
1: ่
2: วนประเด็นที่สองผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะกังวลในเรื่องของเนื่องจากมันเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมนะครับอารมณ์เหมือนเราสร้างแม่น้ำขนาดเล็กขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งน
1: ะ
2: เพื่อที่จะตัดยอดน้ำของเจ้าพยาไปเพราะนั้นความกังวลคือพอมันทำมาตรการวิศวะอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะกระทบกับสังคมสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับผมคิดว่าอันนี้คืออาจจะต้องมานั่ง

0: ดูกันแล้วก็ผมคิดว่าอีกประเด็นนึงที่นักวิชาการส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะเรสประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือเรื่องของคือตอนนี้มันเราหลายครั้งเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าโครงสร้างสีเทาแบบคอนกรีตหรือว่าวิศวกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบทั้งหมดจริงผมก็มาจากวิศวะก็แต่ว่าเราก็รู้นะครับว่าปัจจุบันมันอาจจะต้องมีโครงสร้างสีเขียวด้วยนะครับโครงสร้างสีเขียวที่ใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยนะครับพวกเนเจอร์เบสโซลูชันหรือว่าพวกไออีโคเบสอะแดปเตชันแต่ว่าแล้วก็บางคนก็อาจจะบอกว่าบางความคิดเห็นก็บอกว่าพอเราดูแลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยแต่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องของแล้งเลยนะคือรีบเอาน้ำออกเนี่ยแต่ว่าพอถึงเวลาแล้งเนี่ยเราก็จะแล้งอีกเพราะเราไม่ได้คิดให้มันเบ็ดเสร็จครบถ้วนก็ผมคิดว่าโครงการนี้เพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่ามัน8ปีซึ่งผมว่ามันน่าจะเกินฮะเพราะว่ามันมีประเด็นหลายๆอย่างขึ้นฉะนั้นคำถามคือว่าถ้าจริงสมมติถ้าเกิดโครงการนี้เกิดเนี่ยมันอีกเป็น10ปีอะครับเพราะนั้นคำถามก็คือว่าจริงๆแล้วแต่หลายๆเรื่องมันอาจจะเรารออีก10ปีบางเรื่องมันไม่ได้แต่ว่าบางเรื่องมันทำได้เลยนะโดยที่ยังไม่ต้องรอการลงทุนในรูปแบบนี้ครับ
1: ค่ะแสดงว่ามันเป็นทางเลือกที่ควรจะรีบดำเนินการ1ใน9แผนบรรเทาภาวะน้ำท่วมถูกไหมคะอาจารย์อยู่ในแนวทางที่ควรจะทำเพื่อลดปัญหาแม้ว่าจะมีผลกระทบความหมายคืออย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ในถ้าในเชิงวิศวกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันมีหลายมาตรการนะครับเชิงวิศวกรรมแต่ว่าผมยกตัวอย่างเช่นการที่เราสร้างเขื่อนสร้างอะไรไว้ดักน้ำตั้งแต่ตอนปิงวังยมหน้าอย่างเงี้ย
1: ค
0: ล้ายๆเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์อันนี้คือตัดยอดน้ำแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้หน้าแรงได้อันนี้ในเชิงวิศวกรรมเนี่ยเราแต่ว่าแน่นอนว่าปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะสร้างยากแล้วนะครับก็ส่วนไอ้ตัวคลองชนะป่าสักป่าสักเอาไทยก็มันจะมีฟังก์ชันของมันอยู่นะครับถึงแต่ว่าในเชิงวิศวกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีการออกแบบไว้เพื่อที่จะค่อนข้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แต่ว่ามันจะมีประเด็นบางจุดนะครับเช่นอารมณ์เหมือนเวลาเราทำถนนเลี่ยงเมืองเลยสมมติถนนเราไปเจอกับถนนที่เคยเกิดขึ้นถนนเราไปเจอกับคลองที่เคยเกิดขึ้นไปเจอกับท่อน้ำมันที่เคยเกิดขึ้นคำถามคือเราจะแก้ไขปัญหาจุดนี้ยังไงก็โดยสรุปผมคิดว่าในเชิงวิศวกรรมก็เป็นทางเลือกที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับถูกออกแบบมันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแต่ว่าแน่นอนว่ายังมีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเด็นนี้อยู่ครับ
1: ค่ะความคุ้มค่าในแง่ของการที่จะทำให้ความเร็วของน้ำจาก210ลูกบาศก์เมตรเป็น930ลูกบาศก์เมตรที่เขาเทียบถ้ามีคลองนี้นะคะแล้วก็เซฟรักษาพื้นที่ไม่ให้เกิดน้ำท่วมอีก 300,000 กว่าไร่โดยรอบเหล่านี้คำนวณความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมแล้วอาจารย์คิดว่ายังพอไปได้ไหมคะ
0: จริงๆกระบวนการของการที่ทำเนี่ยเนื่องจากว่ากู้แบงก์ต่างประเทศนะครับ development bank เนี่ยเขาต้องมีกระบวนการคิดในเชิงของใช้คำว่าผลประโยชน์ของโครงการที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมย้ำอีกทีว่าจริงๆโครงการเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะป้องกันไข่แดงประเทศไทยอ่
1: ะ
0: ไข่แดงประเทศไทยผมยกตัวอย่างเอาเฉพาะของกรุงเทพเนี่ย GDP มันประมาณตั้ง5-6ล้านล้านก็คือประมาณ1ใน3ของGDP ของทั้งประเทศไทยอะครับเพราะน
1: ั้
0: นแล้วก็ในโซนอยุธยาโซนอะไรพวกนี้ก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแล้วก็มันมีคนอยุธยาเป็นจังหวัดที่คนเสียชีวิตจากเรื่องของน้ำท่วมมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ10%เนี่ยอยู่ที่อยุธยาเนี่ยแหละเพราะนั้นโครงการถ้าถามว่าคุ้มไหมเนี่ยจริงๆผมว่าอาจจะต้องมานั่งดูประเด็นนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมันมีเรื่องประเด็นเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมทำให้บานควบคู่กันไปแต่ว่าปัจจุบันถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจก็โครงการก็ไปได้อยู่นะมันเลยเข้าไปอยู่สู่ในกระบวนการโครงการที่จะลงทุนภาครัฐเองแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องมาดูผลกระทบในเชิงสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมาภิบาลตรงนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ผมว่าคล้ายๆน้ำท่วมอาจจะต้องมีการสื่อสารให้ที่จะต้องชัดเจนนะครับแล้วก็สู่ผู้ที่ผมใช้คำว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ครอบคลุมมากขึ้นครับ
1: ค่ะ1นาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์พูดเรื่องการสื่อสารพอดีเลยในช่วงนี้มีรัฐมนตรีโพสต์บ้างมีให้สัมภาษณ์แต่ละช่วงเวลาไม่ตรงกันบ้างมีการถูกตั้งคำถามว่าจะหาข้อมูลที่ไหนบ้างแนะนำมีข้อเสนอต่อภาครัฐในการจัดการภาวะวิกฤตในช่วงเวลานี้อย่างไรบ้างคะนาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์
0: ครับขอบคุณครับผมคิดว่าสิ่งแรกก็คือว่าจะต้องมีคนพูดคนเดียวนะถ้าถามผมต้องเป็นซิงเกิลคอมมานด์อารมณ์ตอนโควิดนะครับเพื่อป้องกันการสื่อสารที่ผมใช้คำว่าสื่อสารที่สับสนนะฮ
1: ะ
0: ผมคิดว่าจะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็ไม่จะต้องแอดไซน์เลยว่าจะต้องฟังใครนะครับประเด็นที่สองคือผมคิดว่าเวลาสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่ใช่สื่อสารแบบรักนะครับแต่จะต้องเป็นการสื่อสารแบบให้ประชาชนรู้เลยว่าเขาต้องทำอะไรเช่นตอนนี้น้ำท่วมสูงนะอยู่ที่ตำบลผมเนี่ยสูงประมาณสักครึ่งเมตรเพราะนั้นคำแนะนำคือผมจะต้องย้ายของขึ้นที่สูงภายในเวลาเที่ยงวันเนี่ยคนให้ติดเตียงคนต่อบางที่อยู่ในบ้าน
1: ให้รู้ว่าจะต้องทำอะไร

ย้ายไปอยู่เชลเตอร์ถูกต้องต้องรู้ว่าทำอะไรไม่ใช่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นจะต้องบอกว่าแล้วผมต้องทำอะไรผมเรียนนี่คือสองประเด็นเนี่ยผมว่าคนจะต้องชัดเจนแล้วก็การสื่อสารได้ยินสุดท้ายผมคิดจะฝากอันนี้การสื่อสารจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับแต่จริงๆแล้วในภาวะวิกฤตสั่งว่าอพยพต้องอพยพครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระของคนที่จะต้องเข้ามาช่วยผมคิดว่า